0: เวทีระหว่างประเทศ
1: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ย

0: ษัตริย์จัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
1: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมน้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลัก

0: สูตรได้ที่ oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
6: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
5: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
6: ต
5: ่
6: อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา17:20 น. ด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA จึงเหรียญรางวัล

0: ครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูดีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 นแบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 นอย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2-1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่

0: ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
4: สวัสดีครับคุณปิญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
3: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
4: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเสียก็เราดูForecastไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราForecastไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
3: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
4: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรามที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นในการส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรบางอย่างนะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
3: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
4: ครับผมก็

0: ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลให้หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนกับประธานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
1: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
0: ถูกต้องครับ
1: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
0: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก
1: ็
0: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับการนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นสักประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
1: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
0: ็ต้องครับ
1: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
0: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับที่มีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
1: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
0: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
1: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
0: ครับขอบคุณคุณปิญญาวิทย์นะครับขอบคุณครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA

0: ให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
3: รองนายกสุขจีได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไปแล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
4: ปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประชาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
2: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับ

การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบเพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่า

0: บริโภคนะครับสารเล็กเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเซบีโดยปคบแล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
1: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
2: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี่ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมร่วม8ล้านกว่าครับท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะชื่อเป็นคนที่สำคัญ
1: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
6: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนที่ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างทำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
5: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิ

0: การอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิระวันช่วยเท้าไร
1: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
3: เมื่อพูดถึงเอลนิโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนิโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกยังไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนิโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
4: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
3: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลล์บอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
5: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะแต่ทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
3: ดังนั้นเอลนิโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะ

0: อมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
6: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนโครงการพัฒนาต่างๆตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วคือทรัพยากรตามธรรมชาติให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุดในทางปฏิบัตินั้นนอกจากจะได้ผลส่วนใหญ่หรือส่วนรวมตามจุดประสงค์แล้วบางทีก็อาจทำให้มีการเสียหายในบางส่วนได้บ้างเพื่อที่จะให้โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจำเป็นต้องพิจารณาจัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนให้ทราบว่าผลที่เกิดจากโครงการนั้นจะมีขอบเขตต่อเนื่องไปเพียงใดจะมีผลดีผลเสียประการใดที่จุดใดบ้างจักได้สามารถวางแผนงานให้สอดคล้องต้องกันทุกส่วนทุกขั้นเพื่อแก้ไขส่วนที่จะเสียหายให้กลับเป็นดีให้โครงการได้ประโยชน์มากที่สุดพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคม2519

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักดิ์จงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่22กันยายนค่ะติดตามกันเช่นเคยกับประวินไมยบ่ายคล้อยนะคะและทุกเช้าวันอังคารเราคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรค่ะส่วนช่วงหน้าจะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI นะคะวันนี้พาคุณผู้ฟังไปดูการเมืองของมาเลเซียกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่ารัฐบาลของคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยจะประคองต่อไปได้หรือไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นประเด็นในช่วงนี้บ้างนะคะวันนี้เราคุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณประเวณดมัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะถ้ามองการเมืองมาเลเซียณเวลานี้เนี่ยค่ะคำถามว่ารัฐบาลของคุณอันวาจะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยจริงๆแล้วมีประเด็นอะไรที่กำลังคุกคามรัฐบาลนี้อยู่บ้างคะ

0: ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเมืองมาเลเซียก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับถ้าดูแล้วยิ่งกว่าเมืองไทยซะอีกนะครับการเมืองของมาเลเซียเพราะว่ามันมีเรื่องเชื้อชาติและศาสนาเนี่ยเป็นเสาหลักในการที่จะตั้งรัฐบาลหรือแบ่งปันผลประโยชน์และพื้นที่การควบคุมในรัฐต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะครับหลังจากที่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับของอันวาเนี่ยแพ้การเลือกตั้งในรัฐโจโฮแล้วก็เนกรีเซมิรันนะครับ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: มื่อเร็วๆนี้ก็เลยทำให้พรรคร่วมอีกพรรคหนึ่งซึ่งเราภาษาไทยรู้จักกันในพรรคของอัมโน
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ออกมามีความทะเยอทะยานมากว่าเราเนี่ยในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยเราจะเป็นตัวแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก่อนอื่นต้องทราบมาก่อนนะครับว่าพรรคอัมโนเนี่ยเหมือนกับพรรค LDP ของญี่ปุ่นนะครับ
1: ค
0: หร
1: ่
0: ื
1: ะ
0: อพรรค PAP ของสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญเป็นเสาหลักของการเมืองยึดอำนาจอยู่ครองอำนาจมาตั้งแต่ประเทศมาเลเซียเนี่ยได้รับเอกราชฉะนั้นบทบาทของอัมโนเนี่ยจึงมีมากแต่ในช่วงหลังอัมโนมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันจึงทำให้ได้รับความนิยมแต่ความนิการได้รับความนิยมของพรรคอัมโนเนี่ยมันขึ้นลงๆแต่จะเป็นการลดความนิยมที่ไม่มากเกินไปนะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าพรรคอัมโนเนี่ยเป็นพรรคเสาหลักที่รักษาผลประโยชน์ของคนมาเลเซียนะครับคือในประเทศมาเลเซียคุณประเวณนามัยเขาจะมีคำหนึ่งซึ่งทุกคนจะรู้จักเรียกว่าภูมิบุตรนะครับหรือบุตรแห่งแผ่นดินก็คือคนมาเลเซียคนมาเลเซียเนี่ยในสมัยของมหาเดชโมฮัมหมัดนะครับในยุคสมัยก่อนคือในช่วงปี1800 1981เนี่ยผมจำได้ทางมหาเดก็ออกกฎหมายออกมาว่าคนที่เป็นภูมิบุตรเนี่ยหรือคนมาเลเซียเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ต่างๆในการทำการค้าการลงทุนแล้วก็การศึกษาทุกๆมิติจะได้เปรียบเพราะเขาเห็นว่าคนจีนคนอินเดียเนี่ยนะครับได้เปรียบในสังคมมีฐานะที่ดีกว่ามีความร่ำรวยมากกว่ามีเศรษฐกิจที่ดีกว่านะครับคือประเทศมาเลเซียนี่จะไม่เหมือนประเทศอื่นในอาเซียนเลยก็คือว่ามีคนจีนคนอินเดียแล้วก็คนมาเลผสมผสานกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจริงๆแต่ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติศาสนาอยู่ในกรอบของการเมืองนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็มีพลวัตมากๆชาวจีนก็อยู่ประมาณ13%นะครับแล้วก็จำนวนก็ลดน้อยลงสมัยก่อนเนี่ยมีประมาณถึง26-30%แต่ส่วนใหญ่พอมีเน็ตเวิร์กก็จะย้ายถิ่นฐานคุณประเวณนามัยก็จะย้ายไปออสเตรเลียไปอังกฤษไปสหรัฐอเมริกาไปแคนาดาเพื่อนๆที่เป็นชาวจีนรู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยนะครับตอนนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่ในมาเลเซียเลยนะครับทุกคนมีโอกาสก็จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศอันนี้คือพลวัตของการเมืองของมาเลเซียฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงในมาเลเซียก็จะมีผลกระทบกระเทือนประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมีชายแดนนะครับติดกันกับมาเลเซียแล้วก็การค้าระหว่างชายแดนคนสองสัญชาติระหว่างชายแดนก็มีถึง400,000กว่าคนนะครับฉะนั้นการเมืองของมาเลเซียจึงมีผลโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมต่อการแก้ไขปัญหาในภาคใต้นะครับแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคุณประวินทำไมก็คือว่าพรรคอัมโนกับอีกหนึ่งพรรคซึ่งเรามักจะได้ยินก็คือพรรคพาสเนี่ยย่อมาจากคำว่า

0: ปาร์ตี้อิสลามนะครับก็คือเป็นพรรคอิสลามแล้วก็เป็นพรรคที่ถ้าคนไทยมองไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นพรรคอิสลามดั้งเดิมแล
1: ค
0: ้ว
1: ่ะ
0: ก็มีความเชื่อที่จะต้องมีกฎหมายมาตรการต่างๆที่ส่งเสริมนะครับ
1: อื
0: ศาสน
1: ม
0: าอิสลามในมาเลเซียฉะนั้นรัฐบาลของอันวาเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลร่วมเป็นรัฐบาลเดินสายกลางแล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมอันวาจึงได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองที่เป็นของคนจีนและพรรคการเมืองที่มีคนอินเดียสนับสนุนฉะนั้นพรรคในปัจจุบันของอันวาซึ่งเป็นพรรคสายปฏิรูปนะครับปากกาตันฮาราปันนะครับซึ่งเป็นพรรครวมเนี่ยก็ตอนนี้กำลังอ่อนแอเพราะว่าไปแพ้การเลือกตั้งในรัฐโจโฮแล้วก็รัฐนิกรีเซมิรันนะครับฉะนั้นก็มีการพูดคุยกันตอนนี้ในหมู่นักข่าวนะครับว่าอาจจะมีการเลือกตั้ง
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: ในเร็วๆนี้ตามจริงแล้วอันวาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกการเลือกตั้งใหม่เลยเพราะว่าสามารถรอได้อีกปีกว่าๆในต้นปีหรือกลางปีนะครับ2028นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอันวาจะสามารถรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ไหมเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาข้าวยากหมากแพงเช่นกันเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็น้ำมันนะครับแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงหลังนะครับรัฐบาลมาเลเซียก็มีนโยบายที่เริ่มนะครับมีท่าทีใหม่ต่อรัฐบาลทหารของเมียนมานะครับแล้วก็มีการเชิญประธานาธิบดีมินอองไลนะครับซึ่งรัฐบาลมาเลเซียในชุดก่อนๆรวมทั้งชุดอันวาเนี่ยนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับอันนี้คือภาพรวมของการเมืองมาเลเซียและผลที่จะมีต่อภาคใต้ของไทยแล้วก็ประเด็นเรื่องมาเลเซียอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามาเลเซียเนี่ยยังมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามาเลเซียตะวันออก
1: อื
0: นะครับ
1: มค่
0: ก
1: ะ
0: ็คือมาเลเซียที่เป็นรัฐสารวักแล้วก็ซาบานะครับก็เป็นพรรคการเมืองที่คุมจำนวนที่นั่งสสนะครับถึงประมาณ25%นะครับเพราะว่าจ
1: อื
0: ำนวน
1: ม
0: สสในสภาของมาเลเซียเนี่ยนะครับมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย222ที่นั่งฉะนั้น56ที่นั่งเป็นของซารวักกับซาบาฉะนั้นจะเห็นว่าใครก็ตามที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีสองพรรคใหญ่ๆจากซาบากับซารวักเข้าร่วมนะครับแต่สองพรรคนี้เนี่ยจะไม่มีทางนะครับเป็นเสาหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าจำนวนที่นั่งไม่ถึงนะครับฉะนั้นการที่อันวาได้สามารถจัดตั้งรัฐบาลนะครับในช่วง2 ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปากกาตันฮาราปันก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากชาวจีนเพราะชาวจีนส่วนใหญ่ก็อยู่ในซารวักซาบาผมก็มีเพื่อนหลายคนนะครับที่อยู่ที่ซารวักแต่ตอนนี้เนี่ยการเมืองกำลังจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสองรัฐเนี่ยได้เรียกร้องกับรัฐบาลกลางของมาเลเซียว่าเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลกลางเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจเลยแล้วก็เราต้องการที่นั่งมากขึ้นนะครับอันนั้นก็ข้อร้องเรียกข้อร้องข้อเรียกร้องเหล่านี้มีมานานแล้วแต่รัฐบาลกลางมาเลเซียนะครับยังไม่ยอมทำตามครับอันนี้คือภาพรวมครับคุณประวินดามัยครับ
1: ค่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการเมืองของมาเลเซียในเวลานี้นะคะคุณกวีมองว่าความท้าทายของนายกอันวาในเวลานี้เนี่ยเขาควรจะต้องทำอะไรก่อนเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยอันวาเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าคนมาเลเซียเนี่ยเห็นว่าพวกภูมิปุ่นเนี่ยเห็นว่าเข้าข้างคนจีนมากเกินไป
1: ค่ะ
0: ตามจริงแล้วเนี่ย

0: อันวานะครับมีภรรยาเป็นคนจีนก็ตามเนี่ยเขาเป็นคนที่มาทางสายกลางใครๆก็รู้แต่ในอดีตเขาไม่ใช่นะอันวาสมัยหนุ่มๆเนี่ยเป็นพวกหัวรุนแรงกลุ่มต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกาแล้วก็ต่อต้านอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นผู้นำศาสนาอิสลามซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้เขามีบทบาทในพรรคอัมโนในตอนต้นจนกระทั่งเป็นผู้นำของคนหนุ่มสาวของพรรคอัมโนแล้วเติบโตขึ้นมาจนได้กลายเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับในช่วง
1: ค่ะ
0: ยุคต้มยำกุ้งซึ่งในสมัยก่อนประเทศไทยก็มีปัญหาแต่อันว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยนะครับเนื่องจากว่าเขาก็รู้จักคนไทยเป็นจำนวนมากนะครับตามจริงเพื่อนที่สนิทสนมจริงๆของคุณอันวาคืออดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับคือหม่อมสุขุมพันธุ์นะครับก็เป็นเพื่อนที่ร่วมงานเป็นคู่คิดกันมานะครับฉะนั้นจะเห็นว่าอันวาเนี่ยคนในอาเซียนจะเห็นเป็นพรรคที่มาสายกลางแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนเป็นอย่างดีแล้วก็ในปีที่แล้วก็เพิ่งเป็นประธานอาเซียนมาสดๆร้อนๆแล้วก็พยายามมีบทบาทในการแก้ไขนะครับหาสันติภาพช่วยเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตในเมียนมานะครับตอนนี้ก็แน่นอนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนผ่านระหว่างฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับฉะนั้นสิ่งที่อันวาตอนนี้ต้องพยายามทำก็คือสร้างความมั่นใจให้กับคนมาเลเซียนะครับเพราะว่าตอนนี้พรรคอัมโนถึงแม้จะอยู่ในพรรคร่วมก็ตามก็พยายามตัดขากันเองนะครับเพื่อที่จะได้ประกาศตัวเองว่าจะเป็นเสาหลักในการจัดตั้งพรรคร่วมในการเลือกตั้งนะครับที่จะมีกันที่จะมีขึ้นในมาเลเซียเวลามีการรณรงค์การเลือกตั้งเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่เท่าไหร่อย่างเช่นนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่16นะครับเขาจะบอกว่า GE 16ใครจะเป็นนายกคนต่อไปนะครับนายกของเขาก็จะบอกว่า PMX ก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่10 X คือตัวเลขนะครับ
1: ส
0: ใน
1: ิบ
0: ภาษาโรม
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับฉะนั้นพลวัตของการเมืองมาเลเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับว่าคนมาเลเซียเนี่ยจะให้การสนับสนุนพรรคของปักกตันฮาราปันหรือไม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าลำบากนะครับเพราะมีเรื่องคอร์รัปชันมากมายแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันการอุดหนุนราคาน้ำมันประชาชนได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งทุกๆประเทศนะครับในอาเซียนต้องเผชิญยกเว้นประเทศอย่างบรูไนซึ่งน้ำมันมีมากมายแล้วก็น้ำมันในบรูไนทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าราคาถูกกว่าน้ำดื่มนะครับเอวิองเนี่ยน้ำดื่มจากฝรั่งเศสเนี่ยจะร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: คาแพงกว่าน้ำมันตั้ง3-4 เท่าครับคุณประวินทำไม
1: ค่ะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองมาเลเซียที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้ที่คุณกวีเล่าให้ฟังบอกว่าการเมืองของมาเลเซียเนี่ยแน่นอนว่ามีผลกับไทยในหลายๆเรื่องด้วยนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของมาเลเซียเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยค่ะจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสันติภาพในภาคใต้ของไทยยังไงบ้างคะ
0: คืออย่างนี้ประเทศไทยตอนนี้นะครับก็พยายามที่จะแสวงหานะครับทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน
1: ค่ะ
0: การที่จะยุตินะครับความขัดแย้งใน3 จังหวัดภาคใต้ซึ่งผมเองเนี่ยก็ยินดีเพราะเห็นว่าเราพยายามที่จะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลนะครับแทนที่จะมุ่งไปที่การปราบปรามนะครับประเด็นที่สองการลดความรุนแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีกว่านี้ก็คือการพูดคุยกันเอาทุกภาคส่วนเข้ามาอาจจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญก็คือทางฝ่ายไทยความร่วมมือ ของแต่ละองค์กรซึ่งมีหน่วยงานเยอะมากนะครับผมเคยได้ยินมากกว่า17องค์กรนะครับฉะนั้นมันเหมือนกับขนมชั้นนะครับไม่ใช่สี่ห้าชั้นสีแดงสีเขียวสีม่วงแต่มันมีมาก17กว่าชั้นอย่างนี้เนี่ยมารวมตัวกันเพื่อที่จะมีเสียงเดียวท่าทีเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่มาเจรจาด้วยทราบท่าทีที่ชัดเจนของไทยแล้วก็บทบาทของมาเลเซียก็จะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบทบาทมาเลเซียเป็นผู้ประสานงานหรือเป็น facilitator ทางตามจริงแล้วประเทศไทยก็แสดงความกังวลเพราะเห็นว่าบางครั้งมาเลเซียไม่ได้ความสนใจจะไปวิพากษ์วิจารณ์มาเลเซียมากก็ไม่ได้เพราะว่าทางมาเลเซียเนี่ยมีพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนเหนือของมาเลเซียมีรัฐเพระเคดะนะครับกรันตันนะครับซึ่งมีคนไทยสองสัญชาติมาเลย์สองสัญชาติเนี่ยอยู่ตามชายแดนแล้วก็ยังเป็นที่มั่นฐานที่มั่นของคะแนนเสียงของพรรคอิสลามด้วยนะครับฉะนั้นการเมืองของมาเลเซียเนี่ยจะทำอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปกระทบกระเทือนเสียงสนับสนุนของพรรคปาสแล้วจะทำให้มีพรรคของปากกาตันฮาราบันของมาเลเซียเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับฉะนั้นประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีท่าทีที่เรียกว่ามีความต่อเนื่องมีท่าทีที่ชัดเจนนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทางประเทศไทยให้ความสนใจและมีแนวนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้ธรรมาภิบาลเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดครับคุณประเวณใหม่
1: ค่ะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ที่พยายามจะแก้ปัญหากันระหว่างรัฐบาลไทยกับมาเลเซียนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ไทยกับมาเลเซียก็มีการดำเนินโครงการเชื่อมต่อชายแดนหลายโครงการนะคะถ้าเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองในมาเลเซียเนี่ยโครงการเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงจะสะดุดไหมคะคุณกวี
0: ผมคิดว่าสิ่งที่ไทยกับมาเลเซียได้ตกลงกันไว้คงดำเนินต่อไป
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่ถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลก็แน่นอนอาจจะมีนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายที่มุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือคนมาเลเซียมากกว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลสายกลางถ้ารัฐบาลชุดใหม่นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าจะนำโดยพรรคอัมโนอาจจะมีพรรคปาสเนี่ยเข้ามาร่วมถ้ามีพรรคปาสขึ้นมาร่วมแน่นอนนะครับมาตรการต่างๆที่จะส่งเสริมศาสนาอิสลามก็จะมีมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้การเมืองในพื้นที่ภาคเหนือของมาเลเซียที่ติดต่อภาคใต้ของไทยเนี่ยมันมีพลวัตมากขึ้นก็จะทำให้ขบวนการซึ่งมีเน็ตเวิร์กอยู่ในทางภาคใต้ของไทยทางตอนเหนือของมาเลเซียเนี่ยกระฉับกระเฉงมากขึ้นอันนี้ประเด็นของฝ่ายไทยที่จะต้องเฝ้ามองฉะนั้นความเข้าใจของไทยต่อการเมืองมาเลเซียจึงมีความสำคัญมากเราไม่ค่อยให้ความสนใจการเมืองของมาเลเซียเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเมืองที่ยุ่งยากมากแล้วระบบการเมืองของมาเลเซียเนี่ยมันต่างจากของไทยมากๆเลยนะครับคุณปกรณ์ใหม่
1: ค่ะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามนะคะกับอีกบทบาทหนึ่งของมาเลเซียที่น่าสนใจก็คือบทบาทของมาเลเซียเนี่ยที่ผ่านมาภายใต้การนำของคุณอันวาก็จะค่อนข้างมีบทบาทที่เข้มแข็งในเวทีอาเซียนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยคุณกวีมองว่านโยบายต่างประเทศของมาเลเซียแล้วก็บทบาทของมาเลเซียต่ออาเซียนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไหมคะ
0: คือนโยบายมาเลเซียกับอาเซียนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือมาเลเซียไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับและฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นแกนนำของอาเซียนเพราะว่าเป็นประเทศผู้ก่อตั้งนะครับแต่ถ้ามีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยความสนใจในประเด็นอาเซียนอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากสาเหตุสองประการนะครับคือคน
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยความเก่งกาจสู้อันวาไม่ได้อาจจะไม่สามารถพูดเรื่องอาเซียนบทบาทอาเซียนได้อย่างดีนะครับจะเห็นว่าในช่วงที่อันวาเป็นนายกรัฐมนตรีในปีที่แล้วบทบาทอาเซียนได้สูงมากมีการเชิญทรัมป์มามีบทบาทมากในการที่เป็นตัวกลางในการที่ให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ย เข้าหาการเซ็นสัญญาข้อยุตินะครับการสู้รบชั่วคราว

0: ครับก็เป็นบทบาทที่อันวาเขาพยายามนะครับแสดงตัวแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการพบปะระหว่างอาเซียนกับประเทศของ Gulf State Council ซึ่งเป็นประเทศตอนนี้อยู่ในตะวันออกกลางที่มีปัญหากับประเทศอิหร่านนะครับซึ่งเป็นประเทศส่งออกน้ำมันอย่าลืมนะครับว่ามาเลเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกน้ำมันเหลือเกินเหมือนกันนะครับมีบริษัทพีโตรนัสที่เป็นชื่อดังรวมทั้งตึกที่สูงที่สุดในเซาในเอเชียอาคเนย์นะครับฉะนั้นมาเลเซียจึงเป็นประเทศที่สำคัญนะครับต่อการเจริญเติบโตต่อความเป็นแกนนำของอาเซียนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทุกมิติของอาเซียนเนี่ยมาเลจะต้องได้รับการสนับสนุนจึงไม่น่าแปลกใจว่านโยบายของไทยบทบาทของไทยในอาเซียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพม่ามีความเข้ามาร่วมอยู่ด้วยในการผลักดันประเด็นต่างๆครับคุณประเวณนามัย
1: ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะได้จับตาดูเรื่องการเมืองของมาเลเซียกันในหลายมิติเลยนะคะสำหรับไทยก็มีผลหลายๆเรื่องด้วยนะคะหลังจากนี้วันนี้ขอบคุณกวีมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะกับช่วงมิติโลกมิติไทยค่ะวันนี้ติดตามการเมืองของมาเลเซียนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามว่านายกอันวาจะรอดหรือไม่รอดในรัฐบาลนี้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้านอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะประคองพันธมิตรในรัฐบาลแล้วก็จะรักษาความเชื่อมั่นได้มากขนาดไหนนะคะสำหรับไทยแล้วแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเมืองของเพื่อนบ้านเพราะว่ามาเลเซียก็เกี่ยวข้องกับไทยทั้งเรื่องการค้าเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามการเมืองของมาเลเซียกันอย่างใกล้ชิดนะคะมีความคืบหน้ามาฝากกันอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับทาง KDRI ค่ะ
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้พาไปดูเรื่องของ SME กันหน่อยค่ะกับเรื่อง SME จะไปได้ไกลถ้าระบบนิเวศช่วยให้เติบโตนะคะวันนี้เราคุยกันกับคุณชาคอนเลิศนิทัศน์นักวิจัยอาวุโสของ TDRI นะคะคุณชาคอนคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณประวินนามัยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
1: ค่ะวันนี้คุยกันเรื่อง SME นะคะซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยทั้งเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือทำไมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็มีมาตรการมีโครงการที่จะสนับสนุน SME แต่ SME ในหลายๆสถานการณ์เนี่ยก็ยังตั้งหลักยากแล้วก็พอเจอวิกฤตก็ล้มง่ายด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยให้คุณชาคอนช่วยฉายภาพให้เห็นก่อนว่า SME ทุกวันนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยขนาดไหนคะ
4: ครับผมจริงๆเวลาเราพูดถึง SME นะครับเราอาจจะมองเห็นภาพของธุรกิจขนาดเล็กนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับหรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่จริงๆเวลาเรามองในภาพใหญ่มองภาพกว้างออกมาครับเราต้องบอกว่าธุรกิจ SME ครับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของประเทศนะครับถามว่าเขาสำคัญอย่างไรผมคิดว่ามองได้ใน3แง่มุมครับอย่างแรกก็คือในแง่ของเรื่องของจำนวนของ SME นะครับตัว SME เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ล้านรายนะครับทั่วประเทศทั้งหมดซึ่งตรงนี้คิดเป็นประมาณ 95-99% เลยแหละครับของวิสาหกิจหรือของธุรกิจทั้งหมดที่มีการจดทะเบียนพูดง่ายๆก็คือธุรกิจที่มีการจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะเป็น SME นะครับที่เราพูดถึงและตัวนี้ครับก็เลยนำไปสู่เรื่อง

0: ซึ่งคิดเป็นประมาณ70%ของภาคการจ้างงานธุรกิจทั่วประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกได้เลยว่าโอ้คนที่ทํางานส่วนมากนะครับก็อยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว SME และแน่นอนครับว่าสุดท้ายปลายทางก็คือเรื่องของตัวมูลค่าเศรษฐกิจนะครับแม้เขาจะเป็นชื่อเขาจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามูลค่าเศรษฐกิจในแต่ละปีนะครับอาจจะสูงถึงประมาณ5 ถึง 6 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ30 ถึง 40%ของ GDP นะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้ครับมันได้สะท้อนให้เห็นครับว่าตัว SME เนี่ยมีความสำคัญทั้งในแง่บทบาทของจำนวนธุรกิจนะครับจำนวนการจ้างงานนะครับแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างให้เศรษฐกิจประเทศไทยนะครับมีการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นครับผม
1: อืมค่ะดังนั้น SME เนี่ยก็ยังเป็นเสาหลักสำคัญเสาหนึ่งของเศรษฐกิจไทยเลยนะคะทีนี้ปัญหาหลักๆที่ SME กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ครับผมเวลาเราพูดถึงปัญหาหลักๆของตัว SME อะครับเราอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาในระดับของผู้ประกอบการนะครับเช่นการขาดเงินขาดความรู้หรือว่ายังปรับตัวต่อการแข่งขันไม่ทันนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยตัวธุรกิจ SME ทุกวันเนี่ยก็ต้องมีความพยายามในการแข่งขันอยู่แล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะมองครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนหรือว่าเรื่องของบุคคลครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมองในภาพรวมมากยิ่งขึ้นผมอาจจะสรุปเป็นข้อจำกัดนะครับหรือปัญหาสำคัญที่ SME ปัจจุบันเจอครับเป็น5 ด้านหลักครับในด้านที่1ครับหลายๆฝ่ายอาจจะเห็นภาพค่อนข้างตรงกันแล้วนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนครับแล้วก็ความซับซ้อนในการติดต่อประสานงานกับตัวภาครัฐนะครับนอกจากตัว SME เนี่ยต้องแข่งกับธุรกิจด้วยกันเองทั้งในและนอกประเทศนะครับแต่ว่าการที่ SME อยากจะทำงานให้ถูกกฎถูกระเบียบต่างๆของประเทศเราเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อที่ต้องเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนนะครับหรือว่าการจดทะเบียนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ครับเป็นความท้าทายข้อที่หนึ่งที่อาจจะส่งผลให้ธุรกิจนะครับเขายังไม่สามารถที่จะเติบโตหรือว่าดำเนินธุรกิจโดยที่มีต้นทุนต่ำลงได้ครับผมอันนี้คือด้านที่หนึ่งนะครับใช่ครับเป็นเรื่องแรกในเรื่องที่สองครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับที่เหมาะกับช่วงชีวิตของธุรกิจผมคิดว่าในแต่ละช่วงเวลาของธุรกิจนะครับมันมีความจำเป็นในการที่จะหาเงินทุนเข้ามาที่แตกต่างกันนะบางช่วงเป็นช่วงเริ่มต้นของเขานะครับเขาอาจจะต้องการสินเชื่อที่มีลักษณะที่เหมาะสมเพราะเขาอยากจะขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นนะครับมีเงินลงทุนที่สูงขึ้นเรื่องของการค้ำประกันเรื่องของ crowdfunding เรื่องของตลาดทุนนะครับจะเข้ามาซึ่งเราก็จะพบว่าในแต่ละช่วงครับช่วงเริ่มต้นกิจการอาจจะยังไม่มีหลักประกันนะครับเขาก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่เหมาะสมนะครับเข้าไปช่วยนะครับหรือว่ากิจกรรมที่กําลังขยายตัวดังนั้นเนี่ยมูลค่าของเงินนะครับก็จะสูงกว่าเหล่านี้ครับจึงไม่ใช่แค่ถามว่าเขามีเงินกู้หรือไม่นะครับแต่ว่าต้องถามว่าเงินเหล่านี้มันมีเครื่องมือที่เหมาะกับช่วงวัยหรือว่าลักษณะการพัฒนาของตัวธุรกิจหรือเปล่าครับผมอันนี้เป็นด้านที่สองนะครับพอเราไปมองด้านที่สามครับมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภาพทักษะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเราจะไปมองเนี่ยภาครัฐมีความพยายามในการส่งเสริมอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าการใช้หรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพของธุรกิจนะครับบางครั้งมันเป็นเรื่องในระยะยาวนะครับเราไม่สามารถที่จะอบรม1 ครั้งแล้วจบไปนะครับแล้วก็ปล่อยธุรกิจไปเติบโตเองได้แต่ว่าธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีคนที่คอยช่วยติดตามนะครับหรือว่าช่วยในการพัฒนาต่อไปผมคิดว่านี้ยังเป็นอีกช่องว่างหนึ่งครับที่เป็นอุปสรรคให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตได้ทันต่อการแข่งขันของโลกในปัจจุบันนะครับผมไปกันต่อที่ด้านที่4นะครับด้านที่4เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสทางการตลาดครับแล้วก็การพัฒนาธุรกิจให้ออกไปขายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือธุรกิจเองเนี่ยครับปัจจุบันมันจะมีเรื่องของข้อมูลการค้างานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะครับอย่างเช่นที่มีการจัดในศูนย์ประชุมต่างๆที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ไปจนถึงเรื่องอย่างเช่นแบบพวก business matching ครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยธุรกิจได้ไปอยู่ในจุดนั้นแล้วครับมีการดําเนินการมีการพูดคุยกันแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นเส้นทางที่ต่อเนื่องกันระหว่างงานที่ธุรกิจครับได้ไปเปิดตัวกับสิ่งที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเกิดการขายหรือเกิดธุรกรรมที่ขายได้จริงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งครับที่

0: เป็นเหมือนอุปสรรคหนึ่งที่ภาครัฐเนี่ยครับพยายามเข้าไปช่วยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามช่วยพยายามส่งเสริมอยู่แต่ว่าการติดตามเรื่องเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคของทางภาคธุรกิจนะครับที่จะสามารถเติบโตแล้วก็เปลี่ยนจากโอกาสเนี่ยให้กลายเป็นยอดขายจริงๆได้นะครับสุดท้ายครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของในหลายภาคธุรกิจมีการพูดกันบ่อยๆครับเรื่องของพวกเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความยั่งยืนตลาดที่ SME ไทยแข่งอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ได้มีแค่ตลาดภายในประเทศนะครับแต่ว่าตลาดภายนอกประเทศเนี่ยก็เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานอบรมการประเมินเรื่องของคาร์บอนนะครับเรื่องของโครงการประหยัดพลังงานหรือพวกสินเชื่อสีเขียวเหล่านี้ครับเป็นคล้ายๆอีกหนึ่งความท้าทายที่เข้ามากระทบตัว SME ในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของเม็ดเงินอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแต่ต้องมีเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะครับความรู้องค์ความรู้ต่างๆเข้าไปช่วยเขานะครับเพราะว่าความท้าทายเนี่ยค่อนข้างเป็นความท้าทายใหม่นะครับดังนั้นอาจจะต้องมีหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยหรือว่าไปต่อเรื่องราวเหล่านี้ครับให้ SME เห็นภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะก็มีหลายมิตินะคะมี5ด้าน
0: ใช่เลยครับ
1: อันสำคัญนะคะที่คุณชาคอนเล่าให้ฟังก็คือต้นทุนเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเรื่องของผลิตภาพทักษะการใช้เทคโนโลยีโอกาสทางการตลาดแล้วก็ตลาดภายนอกประเทศนะคะที่หลายๆตลาดก็มีเงื่อนไขต่างๆที่ SME ต้องปรับตัวด้วยนะคะทีนี้พอกลับมามองบ้านเราเนี่ยการปรับตัวในด้านต่างๆแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะมีในหลายๆมาตรการนะคะแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือ SME ก็ยังเผชิญกับอุปสรรคพอสมควรนะคะในงานศึกษาของ TDRI อ่ะมีข้อเสนอยังไงสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือ SME นะคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วก่อนที่จะไปตัวมาตรการเนี่ยผมคิดว่ามันมีเหตุผลที่อธิบายเรื่องนี้อยู่นะครับโดยคำตอบที่สั้นที่สุดที่ทางทีมวิจัยหรือว่าเราได้พูดคุยกันมาเนี่ยครับเราก็จะพบว่าการมีมาตรการเนี่ยครับมันยังไม่ได้เท่ากับการเกิดผลลัพธ์ต่อตัว SME นะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งเวลาภาครัฐเองนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการทำตัวโครงการหรือส่งมอบกิจกรรมเนี่ยครับอาจจะโฟกัสในแง่ของเรื่องของจำนวนคนนะครับการที่ธุรกิจได้เข้าร่วมจำนวนคู่ธุรกิจจำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือใบรับรองนะครับหลายครั้งตัวชี้วัดหรือว่าการออกแบบโครงการเนี่ยจะให้ความสำคัญกับตัวเลขเหล่านี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้พาไปถึงคำถามที่สำคัญครับว่าธุรกิจที่หลังผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเขามีผลิตภาพสูงขึ้นไหมมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าตลาดที่เข้าถึงใหม่เนี่ยเกิดยอดขายเท่าไหร่นะครับมากกว่าเดิมหรือไม่นะครับไปจนถึงเรื่องของความอยู่รอดได้ในสภาวะแข่งขันในปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยมันมีสาเหตุที่เป็นไปได้อยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเขามีการทำตัวโครงการต่างๆเนี่ยมาตรการจำนวนมากเนี่ยอาจจะมีการแยกกันตามภารกิจของหน่วยงานถามว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะครับก็คือว่าถ้าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการจดทะเบียนการทำเรื่องของลงทะเบียนธุรกิจต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบนะครับอย่างDBD ของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับแต่พอเราไปดูเรื่องของสินเชื่อนะครับก็จะเป็นธนาคาร SME นะครับที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพอเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาของ SME เนี่ยแน่นอนว่ามันมีหลายมิติหลายเรื่องอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นทำให้ SME เองเนี่ยอาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่ค่อนข้างเยอะและตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะต้องแชร์ทั้งความรู้เงินทุนนะครับหรือว่าโลจิสติกต่างๆเนี่ยในการพูดคุยและก็ประสานงานกับภาครัฐที่จะช่วยในการส่งเสริมนะครับอันนี้เลยเป็นสาเหตุที่หนึ่งครับที่ทำให้เราเห็นว่ามาตรการที่เยอะแต่มันกระจายตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันอาจจะสร้างต้นทุนให้กับผู้ประกอบการนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองหรือว่าได้รับบริการที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับในปัญหาที่สองที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้ครับคือว่ามาตรการส่วนมากที่เราเห็นกันเนี่ยครับมักจะเป็นกิจกรรมระยะสั้นนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงการพัฒนาธุรกิจครับมันเป็นกระบวนการระยะยาวความท้าทายอันนี้แหละครับมันสะท้อนให้เห็นว่าหลายครั้งผู้เข้าร่วมผู้ประกอบการเนี่ยมีการเข้าอบรมครับวันสองวันใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนระบบบัญชีมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับต่อให้มีการอุดหนุนเงินในการซื้อซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าการทำความเข้าใจการทำความคุ้นเคยหรือการใช้เทคโนโลยีระบบต่างๆนั้นนะครับให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่เนี่ยอันนี้ต้องใช้เวลานะครับดังนั้น หลายครั้งที่เราพบในเคสที่เรามีการพูดคุยกับผู้ประกอบการ

นะครับตัวความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการที่ได้คุยกับภาครัฐนะครับอาจจะจบลงไปด้วยนะครับเพราะว่างบประมาณจบโครงการจบนะครับทําให้ไม่ได้มีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยครับเข้ามารับช่วงต่อในการพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการติดตามครับว่าความช่วยเหลือที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับมีการถูกนําไปใช้หรือไม่นะครับหรือว่าเขายังติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นข้อที่สองที่เราเชียร์ให้เห็นว่ามาตรการเนี่ยพอมันกระจายปุ๊บแล้วก็เป็นไปตามปีงบประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในมาตรในเรื่องที่สามเรายังพบไปอีกครับว่าตัวมาตรการเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้จำแนกตามความพร้อมของตัวตามความพร้อมแล้วก็ความต้องการของ SME มากพอครับเราอาจจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าจริงๆเวลาเราพูดถึง SME เนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับแยกได้ทั้งตามขนาดธุรกิจเองนะครับแล้วก็แยกได้ตามลักษณะสิ่งที่เขาประกอบธุรกิจเช่นการบริการการผลิตสินค้านะครับสินค้าอุปโภคบริโภคหรือของกินอย่างเงี้ยนะครับแต่ธุรกิจที่อยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละขนาดนะครับเขามีความต้องการที่ต่างกันคนที่เป็นร้านค้าในชุมชนก็ต้องการความต้องการแบบหนึ่งนะครับโรงงานขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ที่เขาพร้อมจะไปแข่งในระดับโลกแล้วเนี่ยเหล่านี้ครับมีวิธีการหรือสิ่งที่ต้องการที่แตกต่างกันแต่ถ้าโครงการที่เราทำออกมาครับยังคงเน้นในภาพกว้างในภาพรวมเป็นส่วนมากเนี่ยการเข้าไปช่วยส่งเสริมในระดับแต่ละธุรกิจที่มีความต้องการต่างกันเนี่ยอาจจะมีการกระจุกตัวอยู่นะครับดังนั้นเราเลยอาจจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้ง SME เนี่ยที่ได้เข้าร่วมนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่มีเอกสารมีบุคลากรและต้องมีเครือข่ายพร้อมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายครับที่มาตรการหรือเมนูของภาครัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมลงไปในระดับรายธุรกิจนะครับรายขนาดธุรกิจท้ายที่สุดเนี่ยจึงไม่ใช่แค่มองว่าตัวการส่งเสริมของภาครัฐนะครับจะเป็นชุดกิจกรรมหรือว่าชุดมาตรการเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นว่าภาครัฐควรทบทวนหรือคิดใหม่ในเรื่องของการส่งเสริม SME อย่างไรนะครับประการแรกครับคือการเปลี่ยนจากการบริหารตัวนโยบายหรือมาตรการเนี่ยครับจากการที่เราโฟกัสเป็นรายโครงการนะครับแอคชั่นก็จะถูกออกแบบใช่ไหมครับว่าเราควรเข้ามาที่หน้าที่1ก่อนไปหน้าที่2นะครับกดเราจะต้องเจออะไรต้องทําอะไรบ้างการตัดสินใจเป็นแบบไหนนะครับจริงๆเราสามารถจำลองเรื่องเหล่านั้นนะครับกลับมาในวิธีการส่งเสริม SME ครับว่าธุรกิจพาไปงานแสดงสินค้านะครับแต่ต้องมองลึกลงไปครับว่าเรื่องของความพร้อมเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เขาจะไปร่วมงานนะครับสินค้าก่อนที่เขาจะไปร่วมงานเนี่ยมีการปรับตัวมาตรฐานสินค้าแล้วหรือยังนะครับมีเรื่องของเงินทุนเรื่องพิธีการศุลกากรโลจิสติกไปจนถึงการจับผู้ค้าแล้วก็เกิดคำสั่งซื้อจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีคิด2แบบนี้ครับจะมีความต่างกันถ้าเราสนใจเรื่องของการพาไปดูสินค้าหรือจัดแสดงสินค้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเดียวที่จบไปนะครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปมองในเชิงเจอร์นี่ครับเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีตั้งแต่เรื่องความพร้อมการปรับมาตรฐานเรื่องเงินทุนเรื่องศุลกากรนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างแรกครับที่เราอาจจะต้องมองวิธีการบริหารโครงการหรือเส้นทางของกิจการนะครับเป็นเจอร์นี่มากยิ่งขึ้นนะครับผมทีนี้ครับประเด็นที่2ครับผมคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบนโยบายครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นนโยบายที่ลักษณะ for all ก็คือเหมาะสำหรับทุกคนนะครับไม่ได้มีการแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนแต่ต่อไปเนี่ยในอนาคตอาจจะต้องเริ่มมีนโยบายที่แบ่งกลุ่มแล้วความต้องการแล้วก็

0: ซึ่งกระบวนการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเลยเนี่ยกับธุรกิจขนาดกลางที่เขาไปสนใจเรื่อง R&D แล้วเพราะว่าเขามีเรื่องของบัญชีที่ชัดเจนแล้วนะครับมันย่อมแตกต่างกันนะครับผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยจึงควรจะต้องมีระบบที่ใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นครับแล้วก็จัดชุดมาตรการที่เหมาะสมมาครับเข้าไปมันจะเริ่มมีลักษณะความเป็นเทเลเมดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวแล้วก็ใช้ด้วยกันทั้งหมดครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สองถูกไหมครับเรื่องที่สามผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจครับคือวิธีการมองการประเมินผลลัพธ์ของตัวโครงการนะครับหลายครั้งเรามองเรื่องของจํานวนคนผู้ได้รับสินเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ได้รับมาตรฐานว่ามีการผ่านหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะต้องมองลึกไปครับว่าธุรกิจเหล่านี้ครับเขาได้รับประโยชน์ที่ปลายทางจริงๆหรือไม่นะครับธุรกิจเขาเติบโตจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่ามีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกไหมนะครับพวกนี้เป็นวิธีการที่จะประเมินโครงการภาครัฐครับที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะว่าความท้าทายแล้วก็ข้อกดดันต่างๆเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าข้อสุดท้ายนะครับก็คือตัวบทบาทของทางสสวเองนะครับที่เขาอาจจะต้องมีการปรับเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่เขาเป็นเจ้าภาพระบบนิเวศที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ใช้อํานาจในการดึงทุกฝ่ายมาไว้ที่เดียวกันครับแต่ว่าค่อยๆทําให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SME นะครับเห็นเป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วก็ตั้งกติกาการใช้ข้อมูลมาตรฐานการส่งต่อเรื่องข้อมูลนะครับจากหน่วยงานที่หนึ่งไปหน่วยงานที่สองไปหน่วยงานที่สามเนี่ยมันจะมีมาตรฐานตรงเนี้ยได้แบบไหนบ้างนะครับแล้วเวลาเราจะติดตามผลระหว่างหน่วยงานเนี่ยเราจะทําแบบไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อหากหน่วยงานหนึ่งเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งต่อข้อมูลแบบไหนเนี่ยตัวสสวเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนผู้ที่คอยทําหน้าที่ในการประสานครับเพื่อให้ภาพรวมของการพัฒนา SME Journey ที่เราพูดคุยเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันมีภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผม
1: ค่ะก็พอมองเห็นภาพนะคะเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การขับเคลื่อน SME นะคะก็ต้องมองเป็นเจอร์นี่มากขึ้นแล้วก็การออกแบบนโยบายเนี่ยอาจจะต้องดูลงไปในรายละเอียดตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือบทบาทของหน่วยงานภาครัฐอย่างสสว.ด้วยนะคะที่ต้องปรับบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพ SME มากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของการวัดผลเนี่ยค่ะเรามักจะวัดผลสำเร็จจากอะไรสำหรับเรื่องของการดูว่า SME ประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วอาจจะจับไปที่วัตถุประสงค์หลักที่เรามีการพูดคุยกันตอนแรกนะครับว่าการวัดผลอาจจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องของจํานวนปริมาณการส่งเสริมนะครับแต่ว่าไปดูว่าตัวธุรกิจที่มันมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจริงๆหรือไม่นะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ออกขึ้นมาแล้วก็มีการขายในระดับนานาชาติหรือไม่นะครับจะสังเกตได้ว่าจริงๆข้อมูลตรงนี้ถ้าเราพูดคุยเนี่ยอาจจะไม่ใช่มุมมองที่แปลกมากนะครับแต่ว่าในแง่ของการติดตามและประเมินผลเนี่ยค่อนข้างมีความท้าทายกันครับคือเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแบบนั้นได้เนี่ยแต่ว่าเราจะต้องมีข้อมูลของธุรกิจเหล่านั้นนะครับก่อนและหลังถูกไหมครับหลังก่อนเข้าร่วมโครงการแล้วก็หลังเข้าร่วมโครงการดังนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นความสําคัญครับที่จะต้องมีระบบในการติดตามธุรกิจตามเจอร์นี่ของเขาครับว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยหน้าตาของธุรกิจของเขาเป็นแบบไหนนะครับมีรายได้มีจำนวนผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วพอระยะเวลาผ่านไป2ปี3ปี5ปี10ปีนะครับไอ้ตัวรายได้ตัวนวัตกรรมเหล่านี้ครับมันมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนตลอดช่วงเวลาที่เราได้รับที่เราให้การส่งเสริมตัว SME นะครับทั้งนี้ทั้งมันค่อนข้างยากเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยจะต้องติดตาม SME เป็นโปรไฟล์เป็นรายบุคคลหรือรายธุรกิจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระยะเริ่มต้นแล้วกันครับที่ทุกฝ่ายกำลังพยายามมองในมุมนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราสามารถติดตามได้ในรายธุรกิจนะครับเราจะรู้ครับว่าเราจะสร้างเจอร์นี่ของเขาอ่ะในลักษณะไหนบ้างแต่ถ้าเรายังติดตามในภาพรวมอยู่ที่มองเขาเป็นธุรกิจเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้โครงการลงไปเนี่ยตัวนี้เราจะติดตามได้ยากมากเลยว่าก่อนและหลังการเริ่มโครงการนะครับเป็นอย่างไร
1: ค่ะตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อน SME ให้เติบโตต่อไปนะคะทีนี้ในข้อเสนอของงานวิจัยเนี่ยค่ะทางทีมเนี่ยมีข้อเสนอยังไงแล้วก็จะต่อยอดงานวิจัยนี้ต่อไปยังไงบ้างคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วตัวโครงการวิจัยนี้นะครับเราก็ได้ทำกับทางสสว.นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆครับว่าจะ ช่องว่างที่เราเห็นนะครับหรือรอยต่อที่ขาดหายไปที่เรามีการพูดคุยกันเนี่ยครับเราจะมีการเชื่อมอย่างไรหรือว่าตัวสสวเองเนี่ยครับ

0: การจะปรับบทบาทขึ้นมาเป็นผู้ประสานงานตรงกลางเนี่ยครับควรทําอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือเน้นย้ําเรื่องอะไรบ้างผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนที่เรากําลังดําเนินการกันอยู่นะครับเพื่อให้ค่อยๆปรับวิธีการหรือมุมมองต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องการส่งเสริม SME ค่อนข้างมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนในแง่ของยังอยู่ภายใต้ระบบราชการที่เราทํางานกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงที่ค่อยๆปรับปรุงกันไปครับแล้วก็เน้นจุดที่มีส่วนสําคัญนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นรอยต่อเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวตนของ SME ที่เราพูดคุยกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะต้องมีการประสานงานหรือแลกเปลี่ยนอย่างไรนะครับปัจจุบันตัวสสวเองเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่า SME One ID นะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการเป็น Single ID ในการเชื่อมโยงจากการที่เขาเป็นธุรกิจลงทะเบียนปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ไปเรื่องของเงินทุนไปเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการเข้างานตลาดนะครับมาตรฐานสินค้าเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ตัว SME One ID เนี่ยครับในการพูดคุยหรือก็ติดต่อหน่วยงานรัฐเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับของตัวโครงการที่ได้ริเริ่มแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์100%ในการส่งต่อข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงที่หลายฝ่ายนะครับกำลังพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันนะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้ข้อมูลจากจุดที่หนึ่งเนี่ยไปจุดที่สองได้แล้วก็จุดส่งต่อจุดที่สามนะครับผมว่าอันนี้เป็นความท้าทายแรกที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังมีการดําเนินการกันอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญคือเรื่องของระบบส่งต่อครับจริงๆแล้วระบบส่งต่อเนี่ยผมคิดว่าภาพที่เห็นได้ชัดเนี่ยอาจจะเป็นคล้ายๆเวลาเราไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็สามารถอ่านไฟล์ประวัติคนไข้ได้ทันทีว่าคนไข้คนนี้มีการรับบริการเรื่องอะไรมาบ้างนะครับได้รับการส่งเสริมอะไรมาบ้างนะครับตัวโปรไฟล์ของ SME เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับว่าเมื่อเขาจบในเรื่องที่หนึ่งแล้วในมาตรฐานพื้นฐานแล้วเนี่ยครับเขาควรได้รับการส่งเสริมเรื่องอะไรหรือดูแลเรื่องอะไรต่อนะครับผู้ที่มาดูแลรายใหม่เนี่ยก็จะได้เข้าใจนะครับว่าเหตุผลในการส่งต่อข้อมูลที่จําเป็นเป็นอย่างไรใครรับผิดชอบอยู่ในช่วงนี้แล้วครับแล้วก็สถานะของธุรกิจปัจจุบันเป็นอย่างไรอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งครับที่ในอนาคตเนี่ยหลังจากตัว SME One ID เนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับการส่งต่อเนี่ยก็จะเกิดขึ้นและนั่นเองครับก็จะนําไปสู่เรื่องของการติดตามผลตลอดเส้นทางนะครับเราจะดูได้ครับว่าตลอดเจอร์นี่ที่เรามีการพูดคุยกันเนี่ยใครได้รับการส่งเสริมอะไรไปบ้างแล้วนะครับแล้วมีเรื่องอะไรที่เขาน่าจะต้องเข้าไปทําเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือมีผลลัพธ์ที่แตกต่างจากก่อนและหลังในการเข้ารับบริการนะครับผมคิดว่าเนี้ยเป็น3เรื่องหลักๆครับที่จะต้องมีการทําต่อไปนะครับในมุมของตัวสสว.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ครับผม
1: ค่ะก็เป็นข้อเสนอนะคะที่คงจะเป็นมาตรการแล้วก็ข้อเสนอให้หน่วยงานภาครัฐได้ขับเคลื่อนต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชาครนะคะที่มาฉายภาพให้เห็นแล้วก็พูดถึงเรื่องของอีโคซิสเต็มของ SME ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่สำคัญบทบาทของภาครัฐที่จะช่วยขับเคลื่อน SME ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะจากทางทีมของ TDRI นะคะวันนี้คุยกันกับคุณชาครเลิศนิทัศน์นะคะนักวิจัยจากทาง TDRI เกี่ยวกับเรื่องของ SME ก็ต้องบอกว่า SME เนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมภาคหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมา SME ก็ล้มลุกคลุกคลานนะคะแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือแต่ว่าทำไมถึงยังเจอเรื่องของปัญหาอยู่นะคะยังไม่สามารถเดินหน้าได้ในระยะยาววันนี้คุณชาครก็ฉายภาพให้เห็นนะคะว่า SME เนี่ยปัญหาหลักๆเจออะไรอยู่บ้างมิติที่ต้องพิจารณามีเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องต้นทุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเรื่องของทักษะต่างๆการใช้เทคโนโลยีต่างๆเรื่องโอกาสทางการตลาดนะคะเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ตลาดภายนอกประเทศด้วยนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในระยะยาวนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญนะคะว่าจะทำยังไงให้ SME เนี่ยอยู่ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอกลับมาดูเรื่อง journey ต้องมองว่า SME เนี่ยในความต้องการของเขาในแต่ละช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของการออกแบบนโยบายที่ต้องแบ่งกลุ่มออกมาให้ชัดเจนดูความต้องการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบทบาท

0: ของหน่วยงานที่ดูแล SME โดยเฉพาะสสว.นะคะเป็นหน่วยงานตรงเลยก็จะต้องปรับบทบาทกลไกต่างๆเข้ากับสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือ SME ตาม journey นะคะตามโจทย์ความต้องการที่จะทำให้ SME อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้นำมาฝากกันขอบคุณทีมของ TDRI ขอบคุณคุณชาครเลิศนิทัศน์ด้วยนะคะแล้ววันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
2: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดารโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผนุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะ
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
5: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีสำนักนายกติดตามความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติและที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปและหารือแนวทางการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความอาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีรัฐมนตรีช่วยเกษตรชี้แจงถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำระบาดที่กาฬสินธุ์ซึ่งพบปลาหมอคางดำสะสม111ตัวนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยว่าได้รับรายงานสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าพบปลาหมอคางดำสะสม111ตัวโดยประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานไปยังเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันกำจัดอย่างต่อเนื่องโดยการกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดจากแหล่งน้ำอาจต้องใช้เวลาจึงต้องเร่งควบคุมและจำกัดวงการแพร่กระจายไม่ให้ขยายไปยังพื้นที่อื่นขณะเดียวกันพบว่าปลาหมอคางดำบางตัวที่จับได้มีขนาดใหญ่สะท้อนว่าอาจอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดและขอบเขตการแพร่กระจายเพิ่มเติมซึ่งในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นายวัชรพลจะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบสภาพพื้นที่และข้อมูลเชิงลึกรวมทั้งหารือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับประชาชนในเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นหลังการสู้รบครั้งล่าสุดของรัฐบาลเยเมนกับกบฏฮูตีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ประจำประเทศเยเมนเปิดเผยว่าการสู้รบครั้งล่าสุดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีและกองกำลังรัฐบาลเยเมนส่งผลให้ประชาชนในประเทศมากกว่า 125,000 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเด็กและคนชราต้องพลัดถิ่นภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งพวกเขาต้องย้ายไปยังที่พักชั่วคราวหรือค่ายผู้พลัดถิ่นและในหลายกรณีต้องหนีไปต่างประเทศพร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกมอบเงินทุนและให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเช่นความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่พักอาศัยอาหารน้ำและการคุ้มครองขณะที่ UNHCR ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในหลายพื้นที่แล้วและระดมทุนจำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งของบรรเทาทุกข์และการแจกจ่ายแต่งบประมาณยังขาดอยู่อีกมากและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้า

สู่รายการ Innovative Wisdom กับผมรองศาสตราจารย์ดร.วรสิทธิ์ชูชัยวัฒนาหากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรกรุณาติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล warasit@cbs.jula.ac.th ครับเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารก็จะเป็นสาระความรู้จากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกับสาระทางด้านสถิติประกันภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจโดยวันนี้ก็จะเป็นสาระทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครับท่านผู้ฟังทุกท่านอาจจะได้ยินข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่9กันยาผ่านมาภายใต้บรรยากาศที่น่าสนใจมากเพราะว่าไม่ใช่แค่งานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ตามรอบปกติเท่านั้นซึ่งปกติ Apple จะจัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยในช่วงเดือนกันยาของทุกปีอยู่แล้วนะครับคราวนี้แต่ว่างานในปีนี้เนี่ยเมื่อมิถุนาที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิโซดที่ผ่านมานะครับกำลังถูกนำมาทำให้เกิดการใช้งานจริงๆนะครับมาปรากฏเป็นแบรนด์จริงได้อย่างไรถ้างาน WWDC 26คือวันที่ Apple บอกนักพัฒนาและผู้ใช้ว่าอนาคตของระบบปฏิบัติการ Apple จะหมุนรอบ Apple Intelligence Siri AI ความเป็นส่วนตัวเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากงาน WWDC 26เข้ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Apple ได้แก่ iPhone Duo iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4และ AirPods 5ครับทั้งหมดนี้สะท้อนทางใหม่ทิศทางใหม่ของ Apple อย่างชัดเจนว่า AI ไม่ได้อยู่แค่ในคลาวด์ไม่ได้อยู่แค่ในแอปแชทแต่กำลังฝังตัวเข้าไปอยู่ในกล้องหูฟังนาฬิกาสุขภาพและสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับก่อนที่จะเข้าสู่สินค้าใหม่เราย้อนกลับไปที่งาน WWDC 26กันสักนิดนะครับในงานนั้นเนี่ย Apple เปิดภาพใหญ่ของซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น iOS เวอร์ชัน27 iPad OS เวอร์ชัน27 Mac OS เวอร์ชัน27 Watch OS เวอร์ชัน27 Vision OS เวอร์ชัน27และ TV OS เวอร์ชัน27ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการครับแต่หัวใจของงาน WWDC 26นั้นก็คือการเปิดตัว Apple Intelligence รุ่นต่อไปและ Siri AI ซึ่ง Apple อธิบายว่าเป็น Siri ที่ฉลาดขึ้นเข้าใจบริบทมากขึ้นสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและสามารถทำงานข้ามแอปได้มากขึ้นครับจากเดิมเนี่ย Siri เคยถูกมองว่าเป็นผู้ช่วยที่ใช้สำหรับการตั้งเสียงปลุกการสั่งให้โทรศัพท์โทรออกเปิดเพลงหรือสอบถามแค่สภาพภูมิอากาศเท่านั้นแต่ Siri AI ที่ Apple นำเสนอในงาน WWDC 26นั้นเนี่ยมีแนวคิดต่างออกไป Siri AI ไม่ได้รอให้เราสั่งทีละคำสั่งเท่านั้นแล้วนะครับแต่พยายามจะเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ไหนสิ่งที่อยู่บนหน้าจอคืออะไรและแอปที่ควรจะถูกเรียกมาใช้งานเพื่อทำให้งานนั้นโลกของ Intent Centric Computing หรือโลกที่ความตั้งใจของผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในโลกแบบเดิมนะครับถ้าเราจะจองร้านอาหารเราต้องเปิดแอปค้นหากดเลือกคัดลอกรายการส่งให้เพื่อนเพิ่มลงปฏิทินและอาจจะต้องตั้งเตือนเองแต่ในโลกใหม่ที่ Apple กำลังสร้างเราอาจจะพูดเพียงแค่ว่าช่วยหาร้านอาหารที่คุณ A เคยส่งมาให้แล้วนัดเพื่อนกลุ่มเดิมวันศุกร์นี้จากนั้นระบบจะต้องเข้าใจข้อความเก่าเข้าใจรายชื่อเพื่อนเข้าใจปฏิทินเข้าใจตำแหน่งที่ตั้งและเรียกใช้แอปต่างๆที่ทำงานร่วมกันนี่ก็คือแนวคิดหลักจากงาน WWDC ในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาและในงานเปิดตัวเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมานี้ก็คือการนำเอาแนวคิดนี้มาใส่ในอุปกรณ์จริงครับสิ่งที่จะเห็นตลอดเอพิโซดในวันนี้ก็คือสินค้าใหม่ของ Apple ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มสเปคอย่างเดียวแต่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับชีวิตประจำวันที่มี AI อยู่ในทุกจังหวะครับในงานเปิดตัวเมื่อวันที่9ครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวเด่นของงานครั้งนี้อย่างชัดเจนนั่นก็คือ iPhone Duo ถ้าทุกคนติดตามข่าวสารนะครับจะเห็นได้ว่าเป็น iPhone จอพับรุ่นแรกที่ Apple เปิดตัวนี่คือ iPhone แบบพับนะครับที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบหรือจะใช้คำว่าเปลี่ยนภาษาในการออกแบบของ iPhone ครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับคำถามก็

คือทำไม Apple ถึงเลือกเปิดตัว iPhone แบบพับในปีนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่ตลาดมือถือพับได้กำลังมาเพียงอย่างเดียวครับเพราะจริงๆแล้วตลาดมือถือพับได้เนี่ยของแบรนด์อื่นเนี่ยได้เปิดตัวมาหลายปีแล้วแต่สาเหตุที่ Apple เปิดตัวมือถือพับได้ในปีนี้เป็นเพราะ Apple ต้องการพื้นที่หน้าจอแบบใหม่เพื่อรองรับการทำงานแบบใหม่ครับ iPhone Duo เปิดเมื่อเปิดออกมาจะมีหน้าจอด้านในขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการดูคอนเทนต์เล่นเกมอ่านเอกสารและทำงานหลายอย่างพร้อมกันและใช้แอป2แอปวางไว้ด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจอได้อย่างลงตัวครับเมื่อพับก็ยังเป็นโทรศัพท์ขนาดพกพาที่ใช้งานมือเดียวได้สิ่งที่น่าสนใจของ iPhone Duo ไม่ได้เป็นแค่ iPhone ที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแต่เป็น iPhone ที่ทำให้ iOS ต้องคิดใหม่ทั้งหมดบน iPhone Duo ครับผู้ใช้สามารถใช้ Split View เพื่อเปิดแอป2แอปพร้อมกันสามารถเปิด2หน้าต่างในแอปเดียวกันเช่น Safari 2หน้าต่างสามารถคุยกับ Siri AI อยู่ด้านหนึ่งของหน้าจอและดูเนื้อหาการทำงานอีกด้านหนึ่งไปพร้อมกันและยังสามารถบันทึกคู่ของแอปที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆเพื่อกลับมาใช้งานพลังได้นี่ทำให้ iPhone Duo เข้าใกล้รูปแบบการใช้งานของ iPad มากขึ้นแต่ยังคงความเป็น iPhone ที่พกติดตัวตลอดเวลาลองนึกภาพการใช้งานจริงนะครับนักศึกษาหรือนิสิตเปิดเอกสารประกอบการสอนด้านหนึ่งแล้วจดโน้ตอีกด้านหนึ่งผู้บริหารเปิดรายงานยอดขายด้านหนึ่งและถาม Siri AI ให้ช่วยสรุปประเด็นอีกด้านหนึ่งนักเดินทางเปิดแผนที่ด้านหนึ่งและเปิดอีเมลการจองโรงแรมอีกด้านหนึ่งเจ้าของธุรกิจเปิดแชทลูกค้าด้านหนึ่งและเปิดระบบหลังบ้านหรือระบบหลังร้านอีกด้านหนึ่งเพื่อดูข้อมูลนี่ไม่ใช่การแค่การเพิ่มพื้นที่หน้าจอแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่คิดให้กับผู้ใช้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของ iPhone Duo ซึ่งจะรองรับ Apple Pencil นะครับแบบ USB-C ในภายหลังทำให้เส้นแบ่งระหว่าง iPhone และเครื่องมือจดบันทึกและร่างไอเดียเริ่มบางลงแต่สิ่งที่ทำให้ iPhone Duo เชื่อมโยงกับงาน WWDC 26อย่างชัดเจนนั่นก็คือการที่ Apple นำ Siri AI และ Apple Intelligence มาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์บนหน้าจอพับได้ครับเพราะหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นไม่ได้มีแค่ประโยชน์เต็มที่ถ้าซอฟต์แวร์ยังคงคิดแบบหน้าจอเดียวแต่ถ้า Siri AI เข้าใจบริบทของผู้ใช้เข้าใจสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอสามารถทำงานข้ามแอปได้หน้าจอพับจะกลายเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันกับ AI มากกว่าจะเป็นพื้นที่แสดงผลตัวอย่างเช่นเรากำลังอ่านเอกสารสัญญาอยู่ด้านหนึ่งของหน้าจอแต่อีกด้านหนึ่งเปิด Siri AI เพื่อถามว่าช่วยสรุปเงื่อนไขสำคัญของเอกสารนี้ให้หน่อยมีข้อไหนที่ควรตรวจสอบเป็นพิเศษไหมช่วยร่างอีเมลตอบกลับแบบสุภาพให้ด้วยหรือในกรณีของการท่องเที่ยวครับด้านหนึ่งเราเปิดเป็นแมปหรือแผนที่อีกด้านหนึ่งเปิดข้อความจากเพื่อนแล้วถามสิริว่าจากที่เพื่อนแนะนำมาช่วยจัดเส้นทางเที่ยว1วันให้หน่อยนี่คือประสบการณ์ที่ Apple พยายามทำให้ AI ไม่ได้เป็นคำตอบแต่เป็นผู้ช่วยที่อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกับเราครับอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจก็คือกล้องของ iPhone Duo ครับด้วยรูปแบบพับได้ผู้ใช้สามารถใช้กล้องหลังคุณภาพสูงในการถ่ายเซลฟี่โดยดูตัวอย่างภาพจากหน้าจอด้านนอกและสามารถตั้งเครื่องเพื่อถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งในบางสถานการณ์ได้และใช้รูปแบบพับเพื่อสร้างมุมกล้องที่ iPhone แบบเดิมทำไม่ได้ครับดังนั้น iPhone Duo จึงไม่ใช่แค่สินค้าใหม่แต่เป็นการทดลองนิยามใหม่ว่าโทรศัพท์ในยุค AI ควรจะเป็นอย่างไรจากโทรศัพท์ที่เราเปิดทีละแอปสู่พื้นที่พกพาที่เราทำงานคิดสร้างสรรค์และสนทนากับ AI ไปได้พร้อมกันครับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอีกชุดหนึ่งที่เปิดตัวเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาก็คือ iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ครับถ้า iPhone Duo คือการเปลี่ยนรูปทรงของ iPhone iPhone 18 Proคือการยกระดับ iPhone ในฐานะเครื่องมือสร้างสรรค์และเครื่องมือ AI ส่วนตัว Apple เน้น3เรื่องหลักนะครับ3เรื่องใหญ่ใน iPhone 18 Pro 1คือกล้องที่ควบคุมได้มากขึ้น2คือชิป A20 Pro ที่รองรับการทำงาน AI บนอุปกรณ์3คือระบบยืนยันความน่าเชื่อถือของภาพในยุคที่ AI สร้างภาพได้สมจริงขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากกล้องนะครับ iPhone 18 Pro มาพร้อมกับกล้อง Fusion Main48เมกะพิกเซลใหม่ซึ่งมีรูรับแสงแบบปรับได้สำหรับผู้ฟังทั่วไปรูรับแสง

งคือช่องแสงที่ผ่านเข้าไปยังเซ็นเซอร์ของกล้องครับถ้าเปิดกว้างกล้องก็รับแสงได้มากขึ้นเหมาะสำหรับที่มืดและช่วยสร้างฉากหลังเบลอได้ถ้าแคบลงภาพก็มีระยะชัดลึกมากขึ้นเหมาะสำหรับภาพกลุ่มหรือภาพที่ต้องการให้รายละเอียดด้านหลังชัดด้วยนะครับในกล้องมืออาชีพการปรับรูแสงเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ในสมาร์ทโฟนนี่คือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดมานานและ iPhone 18 Pro เริ่มทำได้แล้วครับการที่ iPhone 18 Pro มีรูรับแสงที่ปรับได้จึงทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการควบคุมคุณภาพของภาพมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ Computational Photography ตัดสินใจแทนสิ่งนี่สะท้อนแนวคิดที่น่าสนใจ Apple ก็คือ AI และระบบอัตโนมัติได้ไม่ได้มาแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่มาเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์ควบคุมผลงานดีขึ้นสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ช่างภาพนักข่าวอาจารย์นักศึกษาหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างสื่อตลอดเวลากล้องแบบนี้ทำให้ iPhone ยิ่งเข้าใกล้เครื่องมือผลิตงานระดับจริงจังมากขึ้นแต่จุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดของ iPhone 18 Pro ไม่ใช่แค่กล้องถ่ายภาพสวยขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญมากคือ Apple Reference Image ในยุคที่ภาพ AI สามารถสร้างภาพคนสถานที่เหตุการณ์สินค้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงได้อย่างสมจริงคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่าภาพนี้สวยไหมแต่คือภาพนี้จริงไหมภาพนี้ถูกแก้ไขมาหรือไม่หรือภาพนี้มาจากกล้องจริงหรือมาจาก AI Apple Reference Image เป็นแนวคิดที่พยายามตอบโจทย์นี้ครับเมื่อผู้ใช้ถ่ายภาพในโหมด Reference กล้องจะบันทึกข้อมูลเซ็นเซอร์ในลักษณะที่สามารถยืนยันได้ว่าขณะนั้นเนี่ยกล้องเห็นอะไรจากนั้นระบบก็จะสร้างภาพอ้างอิงที่ใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของภาพภายหลังได้ครับลองนึกถึงกรณีที่รายงานข่าวภาพหลักฐานภาพในงานวิจัยภาพสินค้าหรือภาพเอกสารสำคัญถ้ามีการอ้างอิงภาพที่ตรวจสอบได้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในโลกที่เห็นภาพแล้วเชื่อทันทีอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปจริงไหมครับนี่เป็นการเชื่อมโยงของงาน WWDC 26อย่างชัดเจนเพราะงาน WWDC 26 Apple พูดถึง Apple Intelligence การแก้ไขภาพด้วย AI การสร้างภาพสมจริงและการใช้ Private Cloud Compute เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวเมื่อถึงงานเปิดตัวสินค้า Apple จึงไม่ได้เพียงบอกว่าเรามีกล้องที่ดีขึ้นแต่กำลังบอกว่าเราช่วยให้โลกยังมีวิธีเชื่อถือภาพถ่ายได้ในยุคที่ภาพสามารถถูกสร้างและแก้ไขด้วย AI อีกหัวใจหนึ่งของ iPhone Pro ก็คือชิป A20 Pro ครับชิปรุ่นนี้ไม่ได้สำคัญเพียงแค่เร็วขึ้นแต่สำคัญเพราะออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI บนอุปกรณ์โดยตรง Apple เน้นเรื่อง Neural Engine การประมวลผล AI บนอุปกรณ์การถ่ายภาพเชิงคำนวณการเล่นเกมและประสิทธิภาพต่อเนื่องเมื่อใช้งานหนักนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber รุ่นใหม่เพื่อให้เครื่องรักษาประสิทธิภาพได้นานขึ้นทั้งหมดนี้ตอบโจทย์โลกใหม่ที่ AI ไม่ได้ทำงานครั้งละเล็กละน้อยแต่เป็นการทำงานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพการเข้าใจเสียงการช่วยสรุปข้อความการจัดการข้อมูลส่วนตัวการใช้ Siri AI หรือการทำงานหลายแอปพร้อมกันครับในอดีตเมื่อพูดถึงชิปมือถือเราจะพูดถึงความเร็วในการเปิดแอปหรือเล่นเกมแต่ในยุคนี้คำถามใหม่คือชิปนี้รัน AI ได้ดีแค่ไหนรันบนเครื่องได้มากพอหรือไม่ต้องส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์บ่อยแค่ไหนและยังคงรักษาแบตเตอรี่กับความเป็นส่วนตัวได้หรือไม่นี่คือจุดที่ Apple พยายามวางตำแหน่งของตัวเองคือไม่ใช่แค่แข่งว่า AI รุ่นไหนฉลาดกว่าแต่แข่งว่า AI สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรมชาติแค่ไหนครับต่อมาก็คือ iPod เวอร์ชัน5ครับ iPod 5หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงหูฟังไร้สายแต่ในมุมมองของ Apple AirPod คือประตูสำคัญสู่ AI แบบแฮนด์ฟรีครับเพราะถ้า Siri AI อยู่กับเราในชีวิตประจำวันจริงๆเราไม่ควรต้องหยิบโทรศัพท์ทุกครั้งขึ้นมาเมื่อเราจะใช้ AI เราอาจจะกำลังเดินขับรถออกกำลังกายทำอาหารถือของหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการแตะหน้าจอ AirPods จึงเป็นอินเทอร์เฟซหรือส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เป็นธรรมชาติที่สุดอย่างหนึ่งของ AI ครับ AirPods 5หรือ AirPods รุ่นที่5รอบนี้มีจุดเด่นเรื่อง Active Noise Cancellation ในดีไซน์แบบ

0: Open Ear ซึ่ง Apple ระบุว่าสามารถลดเสียงภายนอกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่ประเด็นที่เชื่อมโยงกับงาน WWDC 26ชัดเจนที่สุดก็คือการทำงานร่วมกับ Siri AI และ Apple Intelligence ครับผู้ใช้สามารถใช้ Siri AI แบบ Hand Free ถามข้อมูลส่วนตัวจากบริบทส่วนตัวขอโทษครับถามข้อมูลจากบริบทส่วนตัวให้ช่วยค้นหาข้อมูลหรืออีเมลในการนำทางไปสถานที่ต่างๆให้ช่วยยืนยันข้อมูลในอีเมลในการจองร้านอาหารหรือใช้ไลฟ์ทรานสเลชันช่วยให้สามารถสื่อสารข้ามภาษาได้ลองนึกถึงสถานการณ์จริงครับถ้าเรายังได้รับอีเมลยืนยันถ้าเราได้รับอีเมลยืนยันจากร้านอาหารแต่จำไม่ได้ว่าร้านอยู่ตรงไหนขณะที่กำลังเดินอยู่เราแค่พูดกับ iPod ว่าพาฉันไปร้านอาหารที่จองไว้คืนนี้ถ้า Siri AI เข้าใจบริบทมันควรจะค้นหาอีเมลยืนยันการจองดูเวลาดูสถานที่และเปิดนำทางให้เราได้เลยครับในการเดินทางต่างประเทศเราใช้ AirPods ช่วยแปลบทสนทนาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการถามทางสั่งอาหารหรือคุยกับพนักงานโรงแรมตรงนี้ทำให้ AirPods ไม่ใช่แค่หูฟังแต่เป็นช่องทางสนทนาอัจฉริยะที่อยู่กับเราตลอดเวลาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือการตอบสนองด้วยท่าทางของศีรษะหมายความว่ายังไงครับในบางสถานการณ์ครับ Siri อาจจะถามเราว่าต้องการตอบข้อความนี้ใช่หรือไม่แทนที่เราจะตอบไปเราอาจจะพยักหน้าเพื่อยืนยันหรือสายหน้าเพื่อปฏิเสธนี่เป็นตัวอย่างของ Human Computer Interaction ที่เรียบง่ายไม่ต้องพูดไม่ต้องแตะหน้าจอแต่ใช้แต่อุปกรณ์เข้าใจเจตนาของเราและเมื่อร่วมกับ iPhone 18 Pro และ Apple Watch จะเห็นว่า Apple กำลังสร้างระบบอินเทอร์เฟซหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตาผ่านกล้องและหน้าจอหูผ่าน AirPods ข้อมือผ่าน Apple Watchมือผ่าน iPhone Apple Pencil และการสัมผัสเสียงผ่าน Siri AI นี่คือ Ecosystem ที่ไม่ได้แข่งกันด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่แข่งกันด้วยประสบการณ์ต่อเนื่องระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดครับอีกส่วนสำคัญมากในงานนี้คือ Apple Watch Series 12และ Apple Watch Ultra 4ครับถ้า iPhone คือศูนย์กลางของข้อมูลส่วนตัว AirPods คือช่องทางเสียง Apple Watch ก็คือเซ็นเซอร์สุขภาพที่อยู่กับร่างกายเราตลอดวันครับApple Watch รุ่นใหม่มาพร้อมกับ Health Sensing System ชุดใหม่เน้นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำขึ้นวัด Heart Rate Variability หรือ HRV ได้ถี่ขึ้นและนำข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพที่เข้าใจง่ายขึ้นครับฟีเจอร์ที่สำคัญก็คือ Readiness Score Readiness คือคะแนนประจำวันซึ่งวิเคราะห์จากกิจกรรมที่ผ่านมาค่าชีวภาพและการนอนหลับเพื่อบอกเราว่าวันนี้ร่างกายเราพร้อมมากแค่ไหนคำแนะนำจะอยู่ในลักษณะเช่น recover วันนี้ควรพักนะ pace yourself วันนี้ทำได้แต่ควรคุมจังหวะ ready พร้อมใช้งานหรือพร้อมทำงานปกติ go for it วันนี้เหมาะสำหรับการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมหนักประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าทำให้ข้อมูลสุขภาพไม่ใช่ตัวเลขแยกส่วนอีกต่อไปเดิมที่เราเคยอาจจะเห็นตัวเลขชีพจรเห็นชั่วโมงการนอนเห็นจำนวนก้าวเห็นแคลอรี่หรือเห็น HRV แต่คนทั่วไปจำนวนมากมักจะถามแล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไร Apple Intelligence จึงเข้ามาช่วยแปลข้อมูลเชิงชีวภาพให้กลายเป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายขึ้นนี่คือการเปลี่ยนจาก Quantify Self เป็นการหรือการวัดตัวเองด้วยข้อมูลไปสู่ Interpreted Selfหรือการมีระบบช่วยตีความว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความหมายอะไรต่อชีวิตเรานอกจาก Apple นอกจากนี้แล้วนะครับ Apple ยังพูดถึง Health App ที่ออกแบบใหม่โดยมีมุมมองระยะยาวมากขึ้นเช่น Longevity และ Health Age ครับ Health Age ไม่ได้หมายความว่า Apple จะบอกอายุที่แท้จริงของร่างกายแบบวินิจฉัยทางการแพทย์แต่เป็นวิธีการนำข้อมูลจาก Apple Watchและข้อมูลสุขภาพอื่นๆมาช่วยทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าตัวชี้วัดของตัวเองกำลังเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอายุจริงนี่เป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีสุขภาพส่วนบุคคลครับคือเราไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยวัดแต่เราใช้ข้อมูลเล็กๆที่เก็บต่อเนื่องทุกวันเพื่อมองเห็นแนวโน้มก่อนอย่างไรก็ตามในรายการวันนี้เราควรพูดให้ชัดเจนว่า Apple ไม่ใช่แพทย์ข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่เป็นข้อมูลสนับสนุนการดูแลตัวเองไม่ใช่การวินิจฉัยแทนบุคลากรทางการแพทย์นะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือ Audio Intelligence บน Apple Watch ตัวอย่างเช่น Live Rewind ช่วยย้อนดูสิ่งที่พูดไปในบทสนทนาช่วงสั้นๆ Siri Recap ที่ช่วยสรุปประเด็นต่างๆที่สำคัญในการสนทนาหรือ Sound Recognition ที่ช่วยแจ้งเตือนเสียงเช่นกริ่งประตูเสียงเตือนเสียงร้องของเด็กสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากทั้งด้านความจำการเข้าถึงสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามด้านความเป็นส่วนตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Apple จึงเน้นฟีเจอร์เหล่านี้โดยออกแบบให้ผู้คุมหรือผู้ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้และให้ความสำคัญกับการไม่บันทึกเสียงดิบไว้เป็นไฟล์เสียงถาวรนี่คือประเด็นที่ผู้ใช้ควรเข้าใจ AI ด้านเสียงและสุขภาพมีประโยชน์มากแต่ยิ่งอุปกรณ์เข้าใกล้ร่างกายและบทสนทนามากของเรามากเท่าไหร่การออกแบบความเป็นส่วนตัวยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้นสำหรับ Apple Watch Ultra 4จุดเด่นคือเน้นกลุ่มนักกีฬาและกิจกรรมการแจ้งมากขึ้นมีแบตเตอรี่รองรับการติดตามการออกรายการแจ้งได้นานขึ้นมี GPSบนอุปกรณ์ที่แม่นยำและนำระบบ Health Sensing System จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในเอพิโซดนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาจบลงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพูดคุยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอีกครั้งในเอพิโซดหน้าหมดเวลาของช่วง Innovative Wisdom แล้วนะครับหากผู้ฟังมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดกรุณาติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล warasit@cbs.ac.jula.ac.th นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมรองศาสตราจารย์ดร.วรสิทธิ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdomถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะวันนี้เราเจอกันที่นี่เป็นรายการสดค่ะคุณฟังแล้วทักทายคุณผู้ฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus นะคะในวันนี้ค่ะอุ๋มมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์และวันอังคารเหมือนเช่นเคยเราเจอกัน 9:30 นไปจนถึง 10:00 นส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณรันนะคะเราสองคนก็รับหน้าที่เดียวกันฝากคุณผู้ฟังท่องโลกสุขภาพค่ะเราต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวงการสุขภาพของคนไทยกำลังพูดถึงวันมหิดลนะคะที่ตรงกับวันที่24กันยายนก็เป็นวันที่คุณฟังเนี่ยก็จะถูกชวนค่ะให้รำลึกนึกถึงความสำคัญของการแพทย์การสาธารณสุขแล้วก็การดูแลสุขภาพของคุณฟังเอาละค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณฟังมีคำถามสงสัยอย่างที่อุ๋มบอกเนาะวันนี้เป็นรายการสดดังนั้นคุณฟังสามารถที่จะเพิ่มเติมคำถามสดกันมาไ ด้านหลังไมค์3หมายเลขของเรา02 2183975-7ค่ะ

0: แต่หมายเลขนี้เปิดตลอดหรือหากคุณฟังจะทักเข้ามาทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่จุฬาเรดิโอพาร์คค่ะเอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพอีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวมากและบางท่านเนี่ยต้องอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเลยนั่นก็คืออาหารคุณฟังคือทุกวันนี้คุณฟังจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคืออาหารแบบเดียวกันคุณฟังปริมาณก็เท่ากันแต่อาจส่งผลต่อร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเคยเห็นไหมคะบางคนกินแป้งแล้วน้ำตาลในเลือดโอ้โหขึ้นเร็วมากแต่บางคนตอบสนองแตกต่างออกไปค่ะบางคนตอนนี้กำลังคุมน้ำหนักอยู่ด้วยเห็นมาปรึกษาเราทางสามหมายเลขของเราด้วยนะคะบางคนก็ต้องควบคุมทั้งระดับน้ำตาลไขมันความดันเนี่ยถึงจะตั้งคำถามกับผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็มีผลดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันแต่เราคงจะไม่ได้ตั้งคำถามเพียงแค่ว่าอาหารอะไรหน้าที่ดีเนาะเราควรจะต้องขยับคำถามนี้ไปให้ลึกขึ้นไปอีกคืออาหารอะไรล่ะที่เหมาะกับเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเมตาบอลิซึมหลายๆท่านเนี่ยตามเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะวันนี้ผมเลยจะชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการถอดรหัสด้วยนะถอดรหัสเมตาบอลิซึมคนไทยเนี่ยแหละนะคะตู่โภชนาการเฉพาะบุคคลไอตัวเมตาบอลิซึมเนี่ยหลายๆท่านเคยได้ยินผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องบอกว่าผู้ฟังโชคดีมากๆเลยเพราะว่าได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและเภสัชเคมีอย่างจริงจังเลยนะคะท่านคือท่านหัวหน้าภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์จะมาชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.รสดินตันสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะดร.รสดินคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ใกล้วันมหิดลด้วยเราต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่วันนี้มาจัดรายการสดกับอุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่าทำไมอาจารย์ถึงอยากจะชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้ในช่วงปลายปีแบบนี้ล่ะคะ
1: อ๋อค่ะจริงๆอยากจะเชิญชวนเข้าร่วมโครงการนะคะที่จะมาช่วยกันถอดรหัสเมตาบอลิซึมของคนไทยสู่โภชนาการแม่นยำหรือว่าโภชนาการเฉพาะบุคคลค่ะก็จริงๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะว่ามันเป็นยังไงวันนี้ก็อยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าโครงการนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วมันจะช่วยอะไรเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์ก็เลยตั้งชื่อว่าถอดรหัสใช่ไหมคะจำได้มีผู้ฟังเนี่ยอาจจะนึกไปถึงย้อนไปถึงเมื่อปีที่แล้วด้วยเราเคยคุยกันเรื่องนี้เรื่องร่างกายมนุษย์กับสารเมตาบอลิซึมนะแล้วปีนี้พอกลับมาอีกครั้งหนึ่งหัวข้อนี้ลึกลงไปนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์บอกว่าอยากที่จะให้มาเข้าโครงการกันเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้อาจารย์พูดถึงคำนี้จูนความเข้าใจให้ตรงกับผู้ฟังก่อนเจ้าตัวเมตาบอลิซึมมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทยในวันนี้ยังไงบ้างเหรอคะอาจารย์
1: ค่ะเมตาบอลิซึมนะคะก็คือภาพรวมของสารเมตาบอลิซึมขนาดเล็กค่ะคือมันไม่ใช่เมตาบอลิซึมตัวเดียวแต่เป็นเมตาบอลิซึมทั้งหมดที่เราตรวจวัดในครั้งเดียวนะคะซึ่งเมตาบอลิซึมเหล่านี้มันเป็นสารเคมีจำนวนมากที่อยู่ในร่างกายของเราในช่วงเวลาหนึ่งๆค่ะเช่นพวกน้ำตาลกรดอะมิโนที่เป็นส่วนย่อยของโปรตีนนะคะหรือว่าไขมันนะคะพูดง่ายๆก็คือสารเคมีขนาดเล็กในร่างกายที่ตรวจพบพร้อมกันในคราวเดียวค่ะซึ่งบางทีสารเหล่านี้สารเหล่านี้จะเกิดมีการสร้างขึ้นในร่างกายนะคะเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญต่างๆนะคะซึ่งสัมพันธ์กับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วบางทีก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของจุลินทรีย์ในร่างกายด้วยนะคะโดยสิ่งที่น่าสนใจคือตัวเมตาบอลิซึมหรือเมตาบอลิซึมโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งนะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากินพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าสภาวะสุขภาพต่างๆปัจจัยแวดล้อมต่างๆซึ่งถ้าเราสามารถตรวจวัดเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมโปรไฟล์ได้พร้อมกันในคราวเดียวเนี่ยมันก็เหมือนเราเห็นลายพิมพ์ทางเคมีนะคะที่เราจะใช้ถอดรหัสได้นะคะในร่างกายของร่างกายในช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งมันจะเป็นภาพสะท้อนของสภาวะร่างกายนะคะโดยเราจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง mass spectrometry นะคะเข้ามาตรวจวัดสาร

0: จำนวนมากได้พร้อมกันในคราวเดียวค่ะค่ะซึ่งถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยค่ะ
1: ถามนิดนึงค่ะอาจารย์ตัวเมตาบอลิซึมที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ตลอดรายการกับเมตาบอลิซึมเหมือนกันไหมคะอาจารย
0: ์เมตาบอลิซึมคือการเผาผลาญเนาะแต่เมตาบอลไลซ์คือ product หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาผลาญแล้วคือเกิดเป็นสารโมเลกุลเล็กค่ะซึ่งสารโมเลกุลเล็กคือเมตาบอลไลซ์เนาะแต่ถ้าเมตาบอลไลซ์หลายๆตัวซึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวแล้วเราตรวจวัดทั้งหมดในคราวเดียวเนี่ยมันจะเรียกว่าเมตาบอลิซึมค่ะซึ่งเราจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมหรือการศึกษาเมตาบอลไลซ์ทั้งหมดในคราวเดียวเข้ามาช่วยในการตรวจวัดค่ะ
1: เห็นอาจารย์พูดถึงว่ามีโครงการนะคะที่อยากจะให้คนไทยเราเนี่ยได้เข้าร่วม
0: ค่ะคือตอนนี้ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬานะคะร่วมกับ Center of Excellence in Metabolomics for Life Science ค่ะเรากำลังดำเนินโครงการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลเมตาบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับอาหารของอาการบริคือจริงๆแล้วประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีฐานข้อมูลของเขาแล้วนะคะจริงๆก็อาจจะสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะนำฐานข้อมูลไปใช้กับคนไทยจริงเราก็ต้องมีข้อมูลพื้นฐานของประชากรไทยเราเองค่ะคือลองนึกง่ายๆว่าอย่างอาหารเนี่ยที่คนไทยกินในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ต่างจากประชากรในแถบอื่นในโลกอยู่แล้วเนาะโดยที่แบบโดยเฉพาะอย่างฝรั่งเนี่ยเรามีข้าวเป็นหลักฝรั่งอาจจะกินข้าวโพดหรือขนมเป็นหลักอย่างซึ่งมันก็ต่างนะคะเรามีอาหารหมักเช่นปลาร้าน้ำปลาอะไรอย่างนี้ค่ะเรามีการบริโภคสมุนไพรเครื่องเทศผักผลไม้ต่างๆที่โดยมากก็มาจากเขตร้อนบ้านเรานะคะรวมถึงรูปแบบการปรุงอาหารที่มันแตกต่างจากประเทศอื่นด้วยนะคะทำให้สารเคมีในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะนอกจากอาหารแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกนะคะเช่นวิถีชีวิตพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมอายุนะคะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับพวกเมตาบอไลซ์โปรไฟล์หรือเมตาบอลิซึมของเราดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะตอบคำถามว่าลักษณะเมตาบอลิซึมของคนไทยสุขภาพดีเป็นยังไงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลจากคนไทยค่ะโดยโครงการเราเนี่ยก็จะทำการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครสุขภาพดีนะคะซึ่งเราจะเก็บเลือดนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะเลือดนะคะแต่ก็จะเป็นข้อมูลการรับประทานอาหารควบคู่กันไปด้วยค่ะเพื่อให้ดูว่าเมตาบอไลซ์หรือสารเคมีในร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับการทานอาหารยังไงนะคะคือเราจะรู้มันจะไม่ได้รู้แค่ว่าในเลือดมีสารอะไรแต่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งที่ตรวจพบในร่างกายยังไงนะคะซึ่งนี่เป็นแนวคิดของโครงการนะคะคือมีการนำข้อมูลการบริโภคอาหารเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเมตาบอไลซ์โปรไฟล์ในเลือดอย่างเป็นระบบค่ะ
1: ก็เท่ากับว่าเป็นเก็บอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือเป็นการเก็บข้อมูลการกินของเราเองเนาะควบคู่ไปด้วย
0: ค่ะ
1: จริงๆก็จะเป็นฟังดูแล้วค่ะอาจารย
0: ์ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับอาหารที่ทานก่อนที่จะมา
1: แต่พอฟังแบบนี้แล้วนะคะ

0: เดียวกันนะคะมาถึงคำถามนี้บ้างค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบมีทิศทางนี่คำนี้หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยการให้คำปรึกษาในแบบนี้อุ่มให้เป็นให้คำจำกัดความเป็นการให้คำปรึกษาแล้วกันเนาะเพราะอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นคำแนะนำมาให้คนไทยเราด้วยในการเลือกรับประทานอาหารการทำแบบนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไรบ้างโดยเฉพาะผู้ฟังที่ฟังอยู่ณตอนนี้หลายๆท่านก็มีโรคประจำตัวของตัวเองนะเป็นทรัพย์สินเฉพาะส่วนบุคคลนะคะอยู่ด้วยอะค่ะอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะคือก็เป็นทิศทางหนึ่งที่ภาคผู้ชายสนใจแล้วก็พัฒนาต่อนะคะโดยทุกวันนี้มันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวนมากเลยนะคะเวลาคนเดินเข้าไปในร้านก็จะเจอเป็นสิบเป็นร้อยชนิดนะคะแล้วก็คำถามที่ประชาชนมักจะถามก็คือจำเป็นต้องกินไหมถ้าเราจะกินเนี่ยควรจะกินอะไรผลิตภัณฑ์แบบไหนเหมาะกับเรานะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยการตัดสินใจมันก็มาจากทำโฆษณาหรือกระแสโซเชียลมีเดียนะคะว่าช่วงนี้ผลิตภัณฑ์ไหนฮิตนะคะหรือว่าเห็นคนอื่นกินแล้วลองกินด้วยดีไหมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนคนนึงไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับคนอีกคนเสมอไปนะคะก็เราอยากจะเปลี่ยนนะคะจากการที่เริ่มคำถามว่าจากที่กินว่าตอนการที่เริ่มถามว่าเอ้ยช่วงนี้ผลิตภัณฑ์อะไรเป็นที่นิยมนะเขากินอะไรกันอยากจะให้เปลี่ยนเป็นในลักษณะของ precision nutrition หรือ personalized nutrition มากขึ้นนะคะโดยที่ถามว่าแบบร่างกายและรูปแบบการรับประทานอาหารของคนคนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วจึงค่อยเริ่มพิจารณาว่าควรจะปรับอาหารไหมมีเหตุผลหรือหลักฐานเพียงพอไหมที่จะพิจารณาการเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะและถ้าจำเป็นต้องเลือกการเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยควรจะเลือกอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดแข็งของภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีเลยเพราะว่าเราอะมีความรู้เชื่อมโยงกันหลายด้านนะคะเราก็มีคณาจารย์ที่มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการนะคะแล้วก็มีในเรื่องของยานะคะเภสัชศาสตร์ที่จะช่วยประเมินผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เราก็ใช้เทคโนโลยีเมตาบอลิกเข้ามาช่วยเห็นข้อมูลทางชีวภาพของร่างกายได้ละเอียดขึ้นค่ะโดยที่เมื่อเรานำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มารวมกันเนี่ยการให้คำปรึกษาเนี่ยน่าจะมีความเฉพาะและมีหลักฐานรองรับมากขึ้นอยากจะให้เป็นทิศทางนั้นค่ะ
0: แสดงว่าเป้าหมายไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มาตรวจจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะสำคัญมากนะคะคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นจะต้องรับประทานนะคะคำว่า precision หรือ personalized supplement เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ supplement นะคะแต่เราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นหรือไม่นะคะบางคนเนี่ยเมื่อเราดูข้อมูลการรับประทานอาหารแล้วพบว่าอาจจะสามารถปรับอาหารธรรมดาก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทิศทางของเราหมายถึงการตัดสินใจอย่างเป็นระบบค่ะด้วยใช้ข้อมูลใช้เดต้าเบสมาประก
0: อบค่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างนะคะเคยได้ยินเรื่องของเวลเนสเยอะมากคุณฟังทีเนี้ยเรากำลังคุยกันนอกจาก personal lifenutrition นะคะไปสู่ wellness บ้างแนวคิดเนี้ยมันเชื่อมโยงกับ wellness ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือส่วนตัวคิดว่าเชื่อมโยงกันมากค่ะเพราะว่าแนวคิดของ wellness ในปัจจุบันเนี่ยคือเราจะไม่ได้มองว่าแบบว่าเป็นโรคเราไปรักษาเราไม่เหมือนโรงพยาบาลมันจะเป็นว่าเป็นการโฟกัสในคนที่ยังสุขภาพดีหรือแข็งแรงอยู่นะคะคือในวันที่เรายังรู้สึกแข็งแรงเนี่ยเราจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นยังไงนะคะคนส่วนมากเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนะคะผลอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่เขาก็ยังมีคำถามต่อนะคะว่าฉันควรจะกินยังไงที่เหมาะกับตัวเองนะคะมีอะไรที่ต้องปรับบ้างไหมแล้วจะเป็นต้องเสริมอะไรหรือเปล่านะคะนี่คือช่องว่างที่ precision nutrition และ metabolomics เนี่ยจะเข้ามาช่วยตอบคำถามเนี่ยได้ในอนาคตนะคะถ้าเรามีฐานข้อมูลอ้างอิงของคนไทยที่ดีพอนะคะเราก็จะสามารถมองสุขภาพได้มองสุขภาพในรายละเอียดมากขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ตรวจค่าใดค่าหนึ่งผิดปกติแล้วถึงเริ่มดูแลนะคะเราก็ดูโปรไฟล์ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะแล้วเรายังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยนะคะเช่นหลังจากปรับรูปแบบการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมไปแล้วช่วงนึงเนี่ยเขามีเมตาบอไลท์โปรไฟล์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะดังนั้นในอนาคตเนี่ยตัวเมตาบอลิกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งของ preventive health แล้วก็ wellness ได้ค่ะ
0: จะเป็นลักษณะของการดูแลเชิงป้องกันนะคะ ทีนี้เนี่ยนอกจากการนำมาใช้กับประชาชนได้โดยตรงแล้วฐานข้อมูลนี้สามารถต่อยอดไปด้านอื่นได้อีกไหมคะอาจารย
1: ์ได้โดยเฉพาะในงานวิจัยอ่ะได้เลยนะคะเราสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพนะคะหรือใช้ศึกษาต่อยอดว่าเมตาบอไลต์บางกลุ่มในเดือนเนี่ยถึงจะเห็นผลไม่ใช่เหมือนยากินอย่างพารากินครั้งเดียวก็ไข้ลดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถใช้มาต่อยอดในการทำ intervention study ได้นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยยังสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น functional food functional ingredient หรือว่า dietary supplement นะคะหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคนนะคะซึ่งแนวคิดเนี่ยเราจะเรียกว่า metabolite driven products ค่ะ
0: เอาละค่ะด้วยวันนี้เป็นรายการสดค่ะเลยมีผู้ฟังฝากคำถามไว้ทาง022183975-7เมื่อสักครู่คิดว่าคงจะสนใจแล้วล่ะนะคะคือตอนนี้ยังเปิดรับอยู่หรือเปล่าแล้วรายละเอียดดูได้ตรงไหนบ้างต้องใช้เวลาแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ค่ะตอนนี้ยังเปิดรับอาสาสมัครสุขภาพดีนะคะมาช่วยกันร่วมสร้างฐานข้อมูลในทบลมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารของเรานะคะก็ยังเปิดรับอยู่ค่ะโดยสามารถโครงการนี้สามารถแอดไลน์เลยแอดไลน์ออฟฟิเชียลได้นะคะที่แอดไลน์240URPM Malaysia นะคะแล้วก็ D Denmark นะคะ @240URPMD นะคะตอนนี้เราปรับกระบวนการอันนี้สามารถรีจิสเตอร์เข้าไปก่อนนะคะเพื่อทำแบบสอบถามเพื่อประเมินว่าเราสุขภาพดีหรือเปล่านะคะแล้วจะมีแอดมินติดต่อกลับไปนะคะตอนนี้เราได้ปรับกระบวนการให้สะดวกขึ้นสำหรับอาสาสมัครนะคะโดยที่ใช้เวลาร่วมโครงการไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก่อนมาร่วมโครงการก็คือเราจะขอให้ผู้ที่ทำแบบสอบถามคัดกรองและผ่านเนี่ยนะคะบันทึกข้อมูลการรับประทานอาหารล่วงหน้านะคะย้อนหลัง3วันก่อนที่จะมาเจาะเลือดนะคะแล้วก็พอมาถึงก็เจาะเลือดแล้วก็เสร็จเลยนะคะก็ไม่ได้มีการเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาใดๆนะคะก็ไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนอาหารที่รับประทานด้วยนะคะเราแค่อยากจะรู้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับอาหารที่กินเนี่ยนะคะสัมพันธ์กับเคมีในเลือดยังไงเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะค่ะ
0: ผู้ที่เข้าร่วม
1: โครงการนะคะก็
0: จะได้รับการตรวจค่ะ
1: ก็คือเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการไม่ได้เก็บเลือดอย่างเดียวคือเราจะต้องตรวจเลือดด้วยว่าเป็นคนสุขภาพดีถูกไหมคะเราก็จะมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาค่ะก็มาเจาะเลือดเราแล้วเราก็จะได้ผลการตรวจสุขภาพฟรีนะคะโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงมีค่าตอบแทนสำหรับการเข้าร่วมโครงการให้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากประโยชน์โดยตรงที่เราจะได้รับผลตรวจสุขภาพฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วนะคะคือสิ่งสำคัญคือทุกคนก็จะมีส่วนได้ร่วมสร้างฐานข้อมูลสุขภาพของคนไทยจริงๆนะคะคือฐานข้อมูลแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากนักวิจัยหรือคนเพียงคนเดียวนะคะต้องใช้ประชากรจำนวนมากจริงๆนะคะมาช่วยเรานะคะโดยข้อมูลของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างแต่ว่าถ้ามีหลายร้อยหรือหลายพันในอนาคตเนี่ยเข้ามาร่วมกันสร้างฐานข้อมูลนี้เราก็จะเริ่มเห็นเป็น Big Data เป็นแพทเทิร์นมากขึ้นนะคะโดยที่อันนี้ก็จะถูกนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตค่ะสำหรับคนไทยค่ะ
0: แล้วการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยบางท่านนึกไปถึงโอ้โหต้องไปต่อคิวตรวจที่โรงพยาบาลคิวยาวมากอะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย์หรือว่าไปช่วงเวลาไหนที่สะดวกก็ได้ค่ะ
1: ไม่ค่ะอันนี้มาที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาเลยค่ะแล้วเรามีแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาสำหรับเข้ามาดูแลโครงการนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งเราก็สามารถลงทะเบียนได้เดี๋ยวเราจะมีเปิดวันธรรมดาช่วงเช้านะคะก่อนไปทำงานค่ะ7:30ถึง9:00เนี่ยเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มเปิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนะคะก็วันเสาร์ก็เข้ามาได้เลยคือถ้าแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นวันที่ให้ลงทะเบียนมีวันที่เลือกอยู่นะคะก็เลือกได้เลยว่าสะดวกเป็นตอนเช้าวันธรรมดาหรือเป็นช่วงเช้าวันเสาร์บางคนก็อาจจะทำงานแถวนี้ก็สะดวกวันธรรมดามาที่คณะเภสัชมันไม่ได้คิวยาวเหมือนโรงพยาบาลจุฬาค่ะก็คือเรามาตรวจเสร็จแล้วเลือดเราจะส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬาให้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาเลยค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ้าใครอยากรู้ผลตรวจสุขภาพของตัวเองก็ทักมาทางไลน์เราก็จะเอาผลส่งให้ค่ะแล้วก็ใครที่สะดวกเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะวันธรรมดาต้องทำงานก็เข้ามาได้เลยค่ะอาจจะเข้ามาในช่วงเช้านะคะเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวสยามต่อนะคะเพราะคณะเราอยู่ตรงสยามสแควร์นะคะก็ได้เลยเหมือนกันนะคะก็สะดวกค่ะคิวไม่ได้

0: ที่ยาวค่ะก็มันผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็เปิดรับวันหนึ่งจำนวนจำกัดค่ะไม่ได้รับเยอะเพราะว่าเหมือนเราจะต้องเอาเลือดไปตรวจในโรงพยาบาลจุฬาด้วยซึ่งคนไข้เขาเยอะอยู่แล้วอะค่ะเขาก็มีโควต้าให้โครงการวิจัยค่ะไม่ได้เยอะค่ะก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลได้นะคะที่แอดไซน์240URPMB เพื่อเลือกวันที่สะดวกแล้วก็เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เพื่อคัดกรองเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ได้เลยค่ะฟังจุดไหนตรงไหนไม่ทันไปย้อนหลังฟังกันนะคะณตอนนี้กันได้เลยนะคะที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ของเราหรือจะเป็น www.tu-radio.jula.ac.th ก็ได้เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก่อนที่จะถึงวันมหิดลด้วยก็อยากจะให้ผู้ฟังได้ไปร่วมสร้างฐานข้อมูลสุขภาพดีให้คนไทยกันเราจะได้ใช้กันไปร่วมกันยาวๆนะคะนี่คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.รสลินตันสวัสดิ์เป็นหัวหน้าภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์อุ๋มค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะเดี๋ยวอุ๋มคงจะต้องลาไปพร้อมกับอาจารย์รสลินแล้วล่ะค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับคุณรันจะเป็นเรื่อง
2: ยุนะคะ
3: ก็เป็นในเรื่องของระบบเนาะที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เราอาจจะยังมีไม่ครบถ้วนนั่นเองนะทำให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นวิธีการขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วในส่วนนี้เองเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างที่ทำเฉพาะที่ชุมชนป่าขาม2ที่พี่ปราณีเป็นประธานอสม.อยู่ไหมหรือว่าทำในหลายพื้นที่หลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำปางหรือว่ายังไงคะ
2: ตอนนี้เราทำอยู่ประมาณ8ชุมชนค่ะที่ทำร่วมกันนะคะตอนแรกเราเริ่มต้นน้อยๆเล็กๆน้อยๆก่อนค่ะแต่พอเรามีโอกาสแล้วก็โครงการเข้ามาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่พูดง่ายๆก็เขาก็มาติดอาวุธให้พวกเราด้วยนะคะ
3: ค่ะเนาะแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะของทางโครงการเขาด้วยใช่ไหมคะนะทั้งในเรื่องของจำนวนผู้สูงอายุที่มีสูงอยู่แล้วด้วยแล้วก็มี อสม.เนาะซึ่งเป็นอาสาสมัครเนี่ยในชุมชนอยู่แล้วก็พอเข้ามาตรงนี้มีพื้นที่ไหนบ้างเอ่ยคะ
2: ก็จะมีพื้นที่ของปงสนุกชุมชนปงสนุกนะคะชุมชนสามหนึ่งชุมชนหัวเวียงแล้วก็ชุมชนน้อยนากวมพระบาทหนองหมูสีชุมประไพค่ะ
3: อู้หลายที่เลยนะ
2: หลายที่ค่ะพวกเราทำงานกันเป็นทีมค
3: ่
2: ะ
3: โอ้หลายที่มากเลย ก็คือเป็นเครือข่ายอสม.ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะในแต่ละชุมชนที่เข้ามาร่วมกันโอ้ค่ะ
2: คือขอเล่าว่าอสม.นี่เราจะดูแลเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพทุกอย่างอะเรื่องของโรคติดต่อที่ไม่เลื้อรังพวก NCD เราก็จะดูอาหารเรื่องยาเรื่องอะไรให้ผู้ป่วยนะคะแต่พอเรามีโครงการนี้เข้ามาเราก็จะทำเรื่องของเนื้อมาเยี่ยมผู้ป่วยต
3: ั
2: ดเล็บตัดผมบ้างนะคะ
3: อ๋อในเรื่องของเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของเหมือนหรือว่าญาติหรือว่าผู้ดูแลอาจจะไม่มีความรู้ทำเองไม่ถนัดหรือทำเองไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ก็บางบ้านที่ไม่สามารถที่จะพาผู้สูงอายุไปที่ร้านตัดผมได
3: ้
2: พวกเรามีทีมอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะไปบ้านไหนดีว
3: ัน
2: นี้ตอนไหนพวกเราก็มีอาวุธของเราก็มีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่ง
3: มีกระเป๋าอุปกรณ์นะเป็นอาวุธของเราติดตัวไปด้วย
2: ค่ะแล้วก็มีกรรไกรตัดเล็บเนี่ยพวกเราก็จะให้บริการผู้สูงอายุกลุ่มนี
3: ้
2: พอเราผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็จะมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็ทำให้เพลิดเพลินได้ค่ะ
3: บางทีเรามองข้ามเนาะพี่ปานีบางทีเรามองข้ามคือเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดถึงอสม.พูดถึงเรื่องสุขภาพเราก็จะนึกแต่เรื่องของนี่แหละเบาหวานความดันไขมันใช่ไหมไปตรวจไป

0: ไปถึงแต่ละบ้านก็ตรวจวัดความดันใช่ไหมคะเจาะดูเบาหวานซิอะไรต่ออะไรเนาะแล้วก็อาจจะมีกายภาพบ้างนิดหน่อยนะก็มีอยู่บ้างเนาะเราลืมนึกถึงเรื่องพวกต
1: ั
0: ดผมตัดเล็บความสะอาดเนี่ยเราลืมกันไปเยอะเหมือนกันนะเรานึกไม่ถึงเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็ทำดูแลตัวเองได้แหละแต่พอมีอายุมากขึ้นหรือว่าอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงเจ็บป่วยติดเตียงอะไรเนี่ยเขาก็จะทำเองไม่ได้ละซึ่งบางทีผู้ดูแลก็ไม่มีทักษะความรู้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะ
1: ก็เรื่องของการกินยาด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: บางทีผู้สูงอายุบางทีก็อยู่คนเดียวเนี่ยเรื่องของยาบางทียาบางอาจจะไม่โดนแสงผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่ทราบว่าย
0: านี่เขาจะวางไว้
1: ไปวางไว้ค่ะทำให้ยาเสื่อมสภาพได้นะพวกเราอ่ะกลุ่มพวกเรานี่ก็จะเข้าไปแนะนำแล้วก็ทำให้ถูกวิธีนะคะคือการเก็บรักษายาค่ะอย่างเช่นการอาบน้ำให้ผู้สูงอายุพวกเราก็อาบให้นะคะแล้วก็เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมพวกเราก็ไปทำให้นะคะได้ไม่เสี่ยงต่อผู้สูงอายุหกล้มค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะครอบคลุมมากขึ้นทั้งในเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยความปลอดภัยด้วย
1: เราจะลงเยี่ยมแล้วก็มีการส่งต่อนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่งต่อผู้ป่วยอย่างเช่นว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยไม่มีนะคะไม่สามารถดูแลตัวเองได
0: ้
1: พวกเรามีทีมที่เราจะต้องส่งต่อมาก็คือจะส่งต่อมาที่ชุมชนตาขาน2นะคะ
0: ค่ะ
1: พวกเราก็ดูแลกันช่วยกันดูแลค่ะผัดเปลี่ยนกันดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของทุกอย่างอะเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยพวกเราทำได้ค่ะทำได้แล้วก็มันจะมีข้อแม้ที่ว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยอายุ60ปีเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปในศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุได้แต่ถ้าเนื่องจากว่าผู้สูงอายุรายนั้นน่ะมีเรื่องของมีสายสตรัคชั่นมีเจาะค
0: อ
1: ปัสสาวะอย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะส่งเข้าศูนย์ได้ค่ะแต่พวกเราเนี่ยสามารถรับผู้ป่วยส่งต่อเนี่ยมาดูแลในชุมชนของเราได้จนวาระสุดท้ายค่ะแบบ
0: ก็คือสะดวกมากขึ้นกับการที่มีอสม.ดูแลให้ในชุมชนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: พวกเราจะร่วมกันกับ CG นะคะ CGC
0: Caregiver นั่นเอง
1: ใช่ค่ะเราจะร่วมก
0: ัน
1: ทำงานค
0: ่
1: ะ
0: Caregiverก็คือผู้ดูแลผู้ป่วยในระยะประคับประคองระยะนะก็ระยะที่เป็นผู้ป่วยประคับประคองที่อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะ
1: ก็เจ็บป่วยแล้วก็ยันเชิงตะกอนนะคะ
0: ค่ะนะคะ
1: จนถึงนั
0: ่
1: นนะ
0: พูดง่ายๆคือช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วแหละนะที่ทางอสม.เข้ามาช่วยครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเนาะความเป็นชุมชนมันน่ารักแบบนี้เนาะโอ้พอฟังพี่ปานีแบบนี้แล้วเลยรู้สึกว่าตรงนี้เองเป็นจุดแข็งของพื้นที่ที่นี่หรือเปล่าคะที่ทำให้สามารถที่จะดำเนินโครงการต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุไปได้เป็นอย่างดีเนี่ยค่ะ
1: จริงอ่ะจุดแข็งของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็บุคลากรที่เราสามารถเข้ามาดูแลผู้สูงอายุได้นี่ก็จะได้รับการอบรม120ชั่วโมง150ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: มีอาวุธติดตัวทุกคนนะคะมันสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ขอรับการช่วยเหลือให้เราได้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นในส่วนของบทบาทของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่ชื่อย่อว่าสสมชทำอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วความเข้มแข็งมันเกิดจากการมีเครือข่ายด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะพี
1: ่มันเกิดจากการพัฒนาตัวเองค่ะการพัฒนาบุคคลการพัฒนากลุ่มอสม.แล้วเพราะว่าพวกเราจะได้รับการพัฒนาจากโรงพยาบาลจะให้ความรู้เราแล้วก็เราสามารถที่จะกลับมาดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเหล่านี้ได้ค่ะ
0: ค่ะเอาละถ้าเกิดว่าแหมเวลากำลังจะหมดแล้วคุยกันแป๊บเดียวเนาะโอ้

0: วลาจะหมดแล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่นะที่เขาเป็นชุมชนแบบนี้เขาสนใจเนาะโอ้ยบ้านฉันก็ชุมชนเข้มแข็งเหมือนกันเนี่ยเอออยากจะทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันเข้มแข็งและดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็จะเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มทั้งประเทศแล้วเนาะใกล้แล้วแต่ลำปางนี่มาอันดับหนึ่งเลยพี่ปราณีจะมีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะเริ่มจากอะไรตรงไหนยังไงก่อนหรือว่ามีช่องทางในการติดต่อติดตามที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ปราณีได้ไหมคะ
1: พี่ปราณีอยากจะนำเสนอเรื่องของนวัตกรรมของพี่ปราณีที่คิดค้นขึ้นมาก็คือเรื่องของที่นอนน้ำนี่เป็นที่นอนที่ป้องกันแผลกดทับให้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงค่ะใช้ได้ผลปณีถ้ามีโอกาสพี่ปณีอยากจะเชิญให้มาเที่ยวชุมชนพี่ปณีบ้างนะคะ
0: นะมีเบอร์ติดต่อหรือช่องทางติดต่อยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เป็นช่องทางของทางศูนย
1: ์ค่ะทางไลน์ก็ได
0: ้อ๋อค่ะเป็นไลน์ official หรือว่าเป็นไลน์ยังไงคะ
1: ไลน์ของพี่ปณีเนี่ยเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ได้เลย
0: อ๋อเหรอคะเผยแพร่ได้ไหมเอ่ยบอกได้ไหมประชาชน
1: ค่ะ061
0: ค่ะ
1: 265 6431ค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นไลน์ด้วย
1: แอดไลน์ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ061-265-6431นะแอดไลน์พี่ปราณีได้นะคะเข้าไปปรึกษาพูดคุยเนาะถ้าคุยกันทางไลน์ก็จะได้เห็นรูปเห็นอะไรกันด้วยเนาะเดี๋ยวอาจจะได้ส่งเรื่องของเตียงน้ำใช่ไหมคะที่นอนน้ำให้ดูกันด้วยโอ้เดี๋ยวน่าจะต้องนัดคุยกันอีกทีแล้วแหละพี่ปราณีนะที่นอนน้ำมันน่าสนใจมากเลยนะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เนาะในพื้นที่ชุมชนป่าขามสองพื้นที่ปงสนุกเนาะเขตเทศบาลเขตเทศบาลเมืองลำปางเน
1: า
0: ะ
1: นคร
0: เมืองลำปางนะคะที่ทำเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เข้มแข็งนะคะที่ได้ทำโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนาะโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยระบบอาสาสมัครดูแลที่บ้านและกลไกท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองลำปางและพื้นที่เทศบาลอำเภอห้างฉัดแม่ตาลจังหวัดลำปางด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปราณีบุญรัตน์มากๆค่ะนะคะประธานอสมชุมชนป่าขาม2สสมชเทศบาลเมืองลำปางที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะที่พี่ปราณีอยากจะเล่าเนาะเดี๋ยวเรานัดกันใหม่เนาะมาคุยกันอีกสักทีเนาะพี่ปราณีนะเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปราณีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
0: บอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวมาฝากกันนะคะบางจากคว้ารางวัลสูงสุดระดับไดมอนด์จากกรมธุรกิจพลังงานการันตีมาตรฐานน้ำมันคุณภาพสูงทุกลิตรค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานคว้าโล่ประกาศเกียรติคุณระดับไดมอนด์รางวัลสูงสุดจากโครงการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงDOEB Fuel Management Award โดยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานสะท้อนความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบและครบวงจรตั้งแต่การผลิตการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการส่งมอบถึงผู้บริโภคสร้างความมั่นใจได้ว่าน้ำมันบางจากทุกลิตรคงคุณภาพสูงตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอค่ะนายเสรีอนุพันธ์ธนันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ารางวัลระดับไดมอนด์ที่บางจากได้รับนั้นถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ค้าน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้นใน3มิติหลักซึ่งได้แก่ระบบการควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน end to end quality control ตั้งแต่การ

0: การผลิตและจัดหาน้ำมันคุณภาพสูงการจัดเก็บที่คลังน้ำมันและการขนส่งไปจนถึงการตรวจรับและควบคุมคุณภาพณสถานีบริการน้ำมันโดยบางจากมีระบบการตรวจคุณภาพที่สถานีบริการด้วยโมบายแล็บเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งมอบถึงผู้บริโภคทุกลิตรมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลไดมอนด์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันถึงคุณภาพน้ำมันทุกลิตรที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดGreen Innovative Destination ที่มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์และสร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างยั่งยืนด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขกันแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนจุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดคาสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณปฐพีเรืองศรีและดิฉันชรุพรนพรัตน์ค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอเป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อแบบฮอตอิชชูแสนร้อนในปัจจุบันก่อนกับเรื่องของ AI คือตอนนี้มันมีหลายๆคนต้องใช้คำว่าหลายคนในแวดวงนี้เนาะที่เหมือนแบบเขาก็คลุกคลีด้วยแล้วก็แบบเป็นคนที่เหมือนแบบอาจจะเป็นอยู่ในส่วนในเรื่องของการพัฒนา AI มาตั้งแต่แรกเลยแต่ไปมาหลายๆคนตอนนี้อ่ะออกมาเตือนว่าแบบชะลอการพัฒนา AI ลงหน่อยดีไหมหรือว่าแบบต้องหามาตรการควบคุมมันหน่อยดีไหมเพราะตอนนี้มันน่ากลัวมากเลย
4: ใช่เพราะในช่วงเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่า AI มีเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์อย่างมากแล้วพัฒนาการไปเร็วมากคือหลายคนเชื่อ AI มากกว่ามนุษย์แล้วอะ
3: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
4: เวลาแบบบางคนปรึกษาอะไรแม้แต่ปรึกษาปัญหาสุขภาพบางคนก็ไปถาม AI ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดหรือเปล่าแต่ว่าคือต้องยอมรับว่าพัฒนาการของ AI ในช่วงที่ผ่านมามีความรวดเร็วอย่างมากจนน่าตกใจคือมันช่วยในด้านหนึ่งช่วยอำนวยความสะดวกมนุษย์แต่ด้านหนึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่ออะไรหลายอย่างอย่างเรื่องเศรษฐกิจอย่างเรื่องความเป็นอยู่หลายคนก็เคยพูดมาหลายคนก็กังวลเรื่องของตำแหน่งงานว่าอาจจะถูกแย่งไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเลยอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใครหลายคนคิดตั้งแต่สมัยมีหุ่นยนต์แล้วคือ AI จะมา
3: แย่งงานเรา
4: จะมาแย่งงานเราแล้วจะมาคือพอ AI ถูกเทรนให้คิดเองได้อะไรเงี้ยเขาจะกระทำอะไรที่มันน่ากลัวหรือเปล่า
3: คือมันเกิด
4: ความปลอดภัย
3: ง่ายๆเลยคือตอนนี้มันเหมือนแบบมันมีความกังวลว่าอีกหน่อย AI จะครองโลกหรือเปล่าคือโลกเราเนี่ยอาจจะพังทลายเพราะ AI ก็ได้อะไรแบบเนี้ย
4: AI ก้าวขึ้นมาลุกคือต่อต้านมนุษย์นี้เหรออะไรอย่าง
3: แบบนั้นแบบนั้น
4: ใช่ซึ่งคนในวงการว่าแต่ตัวบรรดาผู้พัฒนาเองดาริโออาโมเดตัวของ CEO ของ Anthropic ก็คือเจ้าของClaude AI อะครับที่คุณผู้ฟังน่าจะใช้กันบ่อยเขาก็ออกมาพูดว่ามันเร็วไปหน่อยไหมควรจะชะลอไหมแล้วก็ควรจะมีในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยควรจะร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศในระดับโลกด้วยก็ควรจะกำหนดกรอบบางอย่างกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างที่ อย่างน้อยเป็นมาตรฐานช่วยกันในการพัฒนาหน่อยเพราะไม่งั้นมันจะหลุดโลกหลุดไปไกลกว่านี
3: ้คือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันการใช้ AI ถือว่าผิดไหมก็มันไม่ได้มีคำว่าผิดว่าถูกอะเนาะแต่สุดท้ายคือเราคนที่เป็นคนแบบเสพข้อมูลอะเราเองก็ต้องไปหาวิธี cross check เหมือนกันนะ
4: ใช่ครับ
3: หมายถึงว่าแบบให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือแบบเหมือนเป็น search engine นั่นหนึ่งก็ได้อะช่วยได้เหมือนกันแต่คือเราต้องแบบไม่เชื่อใจเขา 100% ขนาดนั้นคือเราเองยังต้องแบบใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีแบบพยายามแบบไปเช็คนิดนึงว่าข้อมูลที่เขาให้เนี่ยมันถูกต้องไหม 100% ไหมหรืออะไรแบบนี้เพราะอย่างบางทีมันก็ถ้าที่ฉันเคยใจไม่ผิดมันก็เคยเกิดเคสที่แบบเชื่อ AI จัดๆแต่ถึงสุดท้ายคือมันก็ผิดได้อยู่ดีอะไรอย่างเง
4: ี้ยใช่อย่างเดียวผมเคยได้ยินอยู่รุ่นน้องทำใช้ AI ช่วยเรียบร้อยข้อมูลผิดแง่เลยเวลาทำรายงานทำอะไรมันก็จะคือเราต้องพึ่งตัวเองด้วย
3: ใช่ใช่ใ
4: ช่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อกังวลสลับกันไปหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูฝากของข้อดีก่อนข้อดีดีกว่
3: า
4: จะเป็นเรื่องของ AI กับวงการการแพทย์ครับไปดูที่อังกฤษเป็นข่าวบอกว่าเป็นผู้ป่วยคนแรกที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้ AI ช่วย
3: เฮ้ย
4: ผ่าตัดสมองผ่าตัดสมองโดยใช
3: ้โอ้โหเคสยากด้วยนะ
4: AI ช่วยใช่เพราะสมองคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ในสมอง
3: ศัลยแพทย์ประสาทศัลยแพทย์สมองนี่คือเป็นอะไรที่คือทุกอย่างยากเหมือนกันนะแต่คือต้องเข้าใจว่าระบบสมองคือมันเป็นตัวควบคุมแทบจะทั้งร่างกายเราเลยเน
4: า
3: ะ
4: คือไหนจะเส้นเลือดเส้นประสาทพลาดไปนิดเดียวเนี่ยคือมีอัมพาตอ่ะผมบอกเลย
3: ใช่แล้วสมองมันก็แบบมันก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่ะ
4: ครับ
3: นิดนึงก็เสี่ยงอ่ะ
4: ก็เป็นเคสที่อังกฤษครับก็คือเป็นเคสของคุณไรซ์ฮิปเบิร์กจากเมืองเวสต์ฟอร์เชียก็มีปัญหาเรื่องของสมองก็คือว่าเขาพบเนื้องอกเด้งดีเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าม
3: ันก็
4: เป็นปัญหาอยู่ดีเป็นเนื้องอกในบริเวณต่อมใต้สมองเรื่องมีว่าประมาณ2ปีแล้วจริงๆคุณฮิปเบิร์ตเนี่ยเขาสุขภาพปกติดีนะไม่มีสัญญาณอะไรเลยก็เวลาพักกลางวันเขาก็จะไปเดินสัก 2-3 โลออกกำลังกายเนี่ยเป็นแบบออกกำลังกายก็ดูแลก็ดูสุขภาพดีนะปกติแต่วันหนึ่งคือเดินไปวูบล้มชักกลางถนนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็คือหมดสติไปเลยเขาพาส่งโรงพยาบาลก็มีคนพาส่งโรงพยาบาล University College London นะครับปรากฏว่าแพทย์ตรวจเข้าไปสแกนสมองเข้าไปเจอเนี่ยแหละเจอเนื้องอกขนาด11มิลลิเมตรก็พอสมควรซึ่งโอเคต่อให้ไม่ใช่เนื้องอกมะเร็งแต่ว่ามันเกิดขึ้นในบริเวณต่อมใต้สมองอ่ะซึ่งมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนควบคุมหลายอย่างเลยต่อมใต้สมองเนี่ยควบคุมหลายอย่างเลยควบคุมการเผาผลาญควบคุมความดันโลหิตควบคุมอุณหภูมิในร่างกายก็คือมันดันเกิดในส่วนที่สำคัญพอดี
3: มันคือขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้องอกคือต่อให้ไม่ใช่เนื้อร้ายคือมันก็ไม่เป็นสิ่งที่มัน

0: งอกออกมามันก็ไม่ควรมีอยู่ในร่างกายเราอะเนาะ
1: มันก็ไปเบียด
0: ใช่คือสุดท้ายมันจะส่งผลกระทบอยู่ดีต่อให้มันไม่ใช่เนื้อร้ายแบบเป็นมะเร็งแบบอย่างนั้นนะคะแต่คืออย่างอันเนี้ยไปอยู่ในจุดที่มันไม่ควรอยู่มันก็ไปเบียดส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วตรงเนี้ยสำคัญก็คือมันไปเกิดบริเวณใกล้กับตัวของหลอดเลือดแดงคาโรติกก็คือเป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ข้างลำค
0: อ
1: ซึ่งความสำคัญของตัวหลอดเลือดแดงตัวเนี้ยคือควบคุมเรื่องของความดันโลหิตอ่ะใช่เรื่องของเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองแล้วก็เรื่องของประสาทการมองเห็นเส้นประสาทการมองเห็นอะไรครับซึ่งพอมันเกิดตรงนี้ปุ๊บมันเริ่มไปกดทับตัวหลอดเลือดตรงเนี้ยแล้วคุณฮิปเบิร์กก็เริ่มเจอปัญหาเรื่องของการมองเห็นละสายตาคือมองแทบไม่เห็นละหลังจากวันนั้น
0: อ
1: ่ะคือปัญหาสายตาเกิดขึ้นเรื่อยมองเริ่มมองไม่เห็น
0: ค่ะ
1: เริ่มมองไม่เห็นแล้วก็หลังจากวันนั้นก็คือไม่ได้ต้องบอกว่าตัวเนื้องอกพอมันเกิดตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตถึงขนาดอัมพาตชีวิตมันก็สะดุดลงอ่ะมันก็เหนื่อยล้ามากขึ้นเวียนหัวอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสายตาเริ่มมองเห็นเพราะมันอยู่ใกล้กับหลอดเลือดที่ควบคุมตัวของระบบประสาทส่งเลือดขึ้นไปสมองอะครับทีนี้คุณหมอเนี่ยที่เขารักษาเนี่ยเขาก็ให้ออปชันมาในการรักษาเขาเสนอมาว่าคือเคสเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าหมอจะลองทำอย่างหนึ่งขอถามคุณฮิปเปิร์ว่าจะรับไหมคือหมอจะลองใช้ AI ช่วยรักษาช่วยผ่าตัดแต่คุณจะเป็นคนแรกนะที่ผ่าตัด
0: เคสทดลองเลยไง
1: ใช่ซึ่งคุณฮิปเปิร์ไม่เลงเลครับตอบรับเลยเพราะเหมือนชีวิตทรมานมาชีวิตอะไรลำบากเขาก็คิดว่าก็ต้องลองอ่ะเพราะว่า

0: าทางให้มันพัฒนาอย่างเหมาะส
1: ม
0: เพราะอย่างที่เห็นมันก็มีประโยชน์ขึ้นมา
1: ก็ใช่สุดท้ายมนุษย์นั่นแหละก็พัฒนามันขึ้นมาแล้วก็ต้องหาทางป้องกันกัน
0: ใช่รับผิดชอบพัฒนาอย่างรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจากอังกฤษเหมือนกันนะคะก็ต้องถามก่อนเอางี้ดีกว่าพวกเราเนี่ยทำงานกันแบบบางทีเนาะมากันตั้งแต่มืดมืดดึงดื่นดื่มเครื่องดื่มพวกที่แบบเป็นชากาแฟอะไรพวกนี้อ่ะคุณปัตตพีเวลาดื่มชอบดื่มร้อนหรือดื่มเย็น
0: กาแฟกระป๋องครับ
1: เย็นใช่ไหม
0: เย็นฮะ
1: ดื่มมันเย็นนะก็ยังดีอย่างน้อยก็อาจจะแค่สุขภาพแย่เสี่ยงตุยจากการนอนไม่เป็นเวลาแต่คือปัจจุบันคือมันมีงานวิจัยจากอังกฤษนะคะจากสหราชอาณาจัก
0: ร
1: เขาออกมาชี้ว่าการที่เราดื่มเครื่องดื่มอย่างพวกชาหรือว่ากาแฟร้อนจัดเป็นประจำเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้นะ
0: ใช้ชีวิตยากขึ้นทุกวันทุกวันนะผมว่าเนี่ยคือ
1: ไม่รู้จะต้องทำยังไงเลยใช่ไหม
0: รับประทานอะไรก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพกันหมดเลย
1: เอออ่ะไม่เป็นไรมาฟังดูก่อนเผื่อแบบเราจะหาทางเลี่ยงได
0: ้ครับ
1: งานวิจัยเช่นนี้มาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติว่าด้วยโรคมะเร็งเขาเน้นนิยามเครื่องดื่มใดๆที่มีอุณหภูมิ65องศาเซลเซียสขึ้นไปว่าเป็นเครื่องดื่มที่ร้อนจัดและอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทำไมเขาตั้งค่าต่ำจังเลยล่ะ65องศา
0: 65องศา
1: บ้านเราอ่ะ
0: คือบางคนกินแบบ
1: คนผู้ฟังเครื่องทำน้ำร้อนที่ไทย PBS เนี่ย
0: ครับ
1: ตรงโซนที่เรานั่งอ่ะมันต้อง90-100องศา
0: ใช่
1: จะเป็นน้ำร้อนอันนี้65องศาเป็นเครื่องดื่มร้อนจัดแล้วอ่ะ เขาตั้งค่าต่ำมากเลยอย่างงี้เราเสี่ยงตายหมดเลยเนี่ย โดยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นวัยกลางคนนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเก็บกันเนี่ย 977,282 คนเกือบล้านคนอ่ะ
0: ครับ
1: ระบุว่าการดื่มเครื่องดื่มร้อนเวลา6แก้วขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน6แก้วเลยหรอ คือบ้านเขาเครื่องดื่มเขาเจือจางหรือว่าอะไร
0: คือกะนี่เลยเหรอกะ
1: ไม่นอนเลย
0: ไม่นอนเลย
1: โดยนักวิจัยบอกด้วยนะคะว่าอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเติมนมเข้าไปเนาะช่วยให้เครื่องดื่มเย็นลงได้เล็กน้อยเนี่ยแต่ชาหรือว่ากาแฟใส่นมก็อาจจะยังมีความร้อนสูงจนเกินไปค่ะโดยเขาบอกว่าชาที่ชงเสร็จทันทีหลังเดือดจัดจะมีอุณหภูมิใกล้เคียงจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสและเมื่อเทใส่ถ้วยอุณหภูมิจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ90หรือว่า95องศาเซลเซียสคำแนะนำก็คือให้รอสัก 2-3 นาทีก่อนดื่มเพื่อให้เครื่องดื่มเนี่ยเย็นลงจนอยู่ในระดับอุณหภูมิที่ปลอดภัยโดยทางด้านขององค์กรการกุศลด้านการวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักรก็ระบุว่าเป็นการยากเหมือนกันนะคะที่จะระบุว่าระยะเวลาที่แน่นอนว่าควรจะทิ้งเครื่องดื่มร้อนไว้ให้เย็นลงเนี่ยควรทิ้งไว้นานแค่ไหน
0: อ
1: ันนี้ดิฉันเห็นด้วย
0: ค
1: ือบางทีเราอยู่ในที่ที่อากาศร้อนอ่ะเครื่องดื่มมันก็ไม่ได้เย็นลงง่ายๆเนาะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราตั้งไว้ในห้องแบบห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเย็นลงได้นะซึ่งตัวแทนจากทางองค์กรเขาก็บอกนะคะว่าแต่หากว่าคุณรู้สึกกังวลขอแนะนำให้รอจนกว่าจะดื่มได้อย่างสบายๆแทนที่จะดื่มในขณะที่เครื่องดื่มยังร้อนจัดซึ่งก็น่าจะหมายถึงเราไม่ต้องปากลวกปากพองเนาะไม่ต้องพยายามเป่าให้แบบมันแบบเย็นลงอะไรอย่างนี
0: ้
1: ทางด้านของดร.เคเรนพาเพียนะคะหัวหน้านักวิจัยเขาก็บอกว่าการวิจัยในอเมริกาใต้ซึ่งผู้คนจำนวนมากนิยมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรร้อนจัดที่เรียกว่ามาเตเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องดื่มร้อนกับโรคมะเร็งหลอดอาหารมาแล้วค่ะโดยดร.คนนี้เขาก็บอกนะคะว่าขณะนี้ยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุอุณหภูมิที่แน่ชัดของเครื่องดื่มที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้การศึกษาอีกงานในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น118คนที่ทดลองชิมกาแฟดำหลายครั้งอันนี้เขาก็ไปพบเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าเครื่องดื่มนั้นร้อนเกินไปก็แต่เมื่อมีอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสขึ้นไปเท่านั้นขณะที่ข้อมูลจากผู้ผลิตแก้วกาแฟแบบซื้อกลับบ้านรายหนึ่งเขาก็ระบุว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับกาแฟร้อนระหว่างเดินทางก็คือระหว่าง 49-60 องศาเซลเซียสมันจะยังร้อนไหมเนี่ย
0: เออบางคนก็บอกว่าเออมันไม่ร้อนแล้ว
1: คือด้วยบ้านเราเป็นอากาศร้อนนั่นแหละอย่างบางวันอะอากาศ40องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยเครื่องดื่ม49องศา มันไม่ใช่ความร้อนที่เราต้องการแล้วอะ
0: ใช่ครับ
1: มัน
0: มันเย็นเกินไปสำหรับบ้านเรา
1: คือถ้าเกิดบ้านเราอะช่วงนั้นอุณหภูมิสักแบบเลขตัวเดียว
0: อ
1: ัน10ต้นๆแล้วมันเนี่ยดื่มเครื่องดื่ม 49-60 องศาเซลเซียส
0: อุ่นคอนิดนึง
1: เอออันนั้นที่ฉันเข้าใจแต่ถ้าเกิดบ้านเราอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสอะคิดดูกินต้มยำอะ

0: ครับ
1: ถ้ามันไม่ร้อนแบบควันปุดๆอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันยังไม่ร้อนไปอุ่นมาใหม่อะไรแบบนี้นะคะทางด้านของ MT Pack Coffee ระบุนะคะว่าหากบาริสต้าต้องการให้กาแฟคงความร้อนได้นานขึ้นในกรณีที่ลูกค้าขอแบบร้อนพิเศษเนี่ยก็สามารถเสิร์ฟที่อุณหภูมิสูงกว่า82องศาเซลเซียสได้ซึ่งถ้าถามว่ามันเสี่ยงขนาดไหนกันเนี่ยขนาดแม้กระทั่งข้อมูลความร้อนองศาเซลเซียสยังระบุกันไม่ได้คือจริงๆนักวิจัยหลายคนก็ยังบอกนะคะว่าความเสี่ยงโดยรวมมันยังต่ำแต่มันแค่ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปได้อยู่ซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อมูลเขาบอกว่าโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ10ของโลกนะและเป็นสาเหตุอันดับ7ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกเลยค่ะอุ้ยสูงเหมือนกันนะเนี่ย
0: สูงมากเลยเพราะว่าด้วยอาหารการกินผมไม่แน่ใจอ่ะอาหารการกินมันแปรรูปไปเยอะหรือเปล่ามันก็เลยส่งผลต่อมะเร็งหลอดอาหารเร่งลำไส้เงี้ยผมเห็นบ่อยมากเลย
1: เป็นไปได้เพราะว่าในยุคปัจจุบันที่ผู้คนใช้ชีวิตเร่งรีบเนาะการจะต้องมานั่งแบบทำอาหารกินเองทีละจาน2จานมันแบบมันเปลืองพลังชีวิตมากเลย
0: ใช่ครับ
1: คือเปลืองเงินก็เรื่องนึงนะแต่เปลืองพลังชีวิตแล้วก็เปลืองเวลาที่แบบ
0: ใช่เลย
1: ต้องรีบไปทำอะไรคือเราก็เลยแบบติดอยู่กับการกินอาหารที่มันเป็นแบบสำเร็จรูปแม้กระทั่งกาแฟกระป๋องคุณก็เหมือนกันคุณปฏิพี
0: ค
1: ุณรู้ใช่ไหมว่าอะไรที่มันบรรจุมาอย่างนั้นมันค่อนข้างอันตรายมันอันตรายนะโดยเขาให้สังเกตนะคะว่าการในระยะแรกของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยอาจจะสังเกตได้ยากทำให้มักได้รับการวินิจฉัยในระยะลุกลามโดยอาการเหล่านี้ก็ให้สังเกตดูก็จะมีตั้งแต่ปัญหาในการกลืนอาการแสบร้อนกลางอกหรือว่ากรดไหลย้อนอุ้ยอันนี้เป็นกันเกือบทุกคนเลยมั้งเนี่ยรู้สึกคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนเสียงแหบเบื่ออาหารอ่ะนี่รอดแล้วอาจจะไม่ใช่เรา นักวิจัยระบุด้วยนะคะว่ามะเร็งหลอดอาหารประมาณ 1-2 ใน 10 รายเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงได้หากว่าผู้คนเลิกดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดขณะเดียวกันมะเร็งหลอดอาหารชนิด SCC ที่เป็นโรคที่พบได้ยากโดยส่งผลกระทบต่อผู้คนเพียงไม่กี่พันคนต่อปีในอังกฤษเนี่ยประชากรประมาณ 1% มีความเสี่ยงตลอดชีวิตที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้ดังนั้นแม้ว่าเครื่องดื่มที่ร้อนจัดที่มันอาจจะไปลวกปากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของใครบางคนแต่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งชนิดนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำอยู
0: ่ครับ
1: เอามาฝากกันเพราะว่าจริงๆมันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เราเสี่ยงตายได้มากกว่านั่นก็คือการสูบบุหรี่ เขาบอกอันนี้เป็นความเสี่ยงที่มากกว่าสำหรับโรคมะเร็งหลอดอาหารเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือรู้ว่าไว้ก็ดีเผื่อจะป้องกันกันได้เผื่อจะลดขึ้นมาได้แต่ถึงเวลาอย่างน้อยที่สุดเลยก็ดูแลตัวเองในภาพรวมให้ดีก็พอนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcastเปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
2: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 น. ถึง 8:55 น.

0: ่วมสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทร02-218-3975-7หรือผ่านทาง
1: แกรมมี่ในการประกาศรางวัลแกรมมี่ครั้งที่38นะคะในสาขานักร้องเพลงป๊อปชายยอดเยี่ยมในประเภทวงหรือดูโอค่ะแม้ว่าเพลงนี้จะไม่เคยถูกปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาอย่างเป็นทางการในอเมริกาดังนั้นก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะปรากฏบนบิลบอร์ดฮอต100ของอเมริกาภายใต้กฎที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้นแต่เพลงนี้ก็ขึ้นถึงอันดับ1ในบิลบอร์ด Adult Contemporary Chart นะคะเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงต้นปี1995ขึ้นอันดับ22ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100 Airplay ในอังกฤษนะคะก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเพลงที่2ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเป็นผลงานของ Scorpions ค่ะ Love Will Keep Us Alive นะคะซึ่งก็เป็นผลงานเพลงที่วง Scorpions บันทึกเสียงเอาไว้งานประพันธ์ของ Cosmile Eric Bazilian Desmond Shai แล้วก็รวมไปถึง Martin Fredriksson Fredriksson ค่ะ Martin Fredriksson นะคะอีกเพลงหนึ่งที่จบไปเป็นงานของ Deep Purple นะคะเพลงนี้ชื่อ Love Conquers All ค่ะ Love Conquers All นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของTurner Ritchie Blackmore รวมไปถึง Roger Glover ค่ะซึ่งก็มาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะในเพลงเขาบอกว่าความรักเนี่ยเอาชนะทุกสิ่งได้นะคะความรักเอาชนะทุกสิ่งได้ค่ะSee you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะแนะนำเพลงเข้ามายังรายการโดยผ่านไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะมาฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังของ Captain Antonio นะคะเพลง Love Will Keep Us Together ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1975นะคะ1975ค่ะงานประพันธ์ของนิวซิดาก้าแล้วก็โฮเวิร์ดกรีนฟิลด์โดยมีดารินเรกอนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะส่งต่อกันด้วย The Things We Do For Love The 10cc ค่ะปล่อยออกมาในปี1976นะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงของวงอังกฤษนะคะ 10cc ที่ออกจำหน่ายเป็นซิงเกิลในปี1976นะคะแล้วก็ไปต่อมาก็ไปรวมอยู่ในอัลบั้มต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากอีกเพลงหนึ่งของวงนี้ต่อด้วยวง The Osmonds นะคะกับ Love Me For A Reason ซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1974งานประพันธ์ของเวดราวจูเนียร์เดวิดโจนส์รวมไปถึงจอห์นนี่บริสโตด้วยค่ะ

ซึ่งก็เป็นอีกเวอร์ชันที่ประสบความสำเร็จนะคะติด10อันดับแรกในชาร์ตของหลายต่อหลายประเทศด้วยกันค่ะโดยฉบับของ The Osmond นะคะก็ขึ้นถึงอันดับ10ในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาอันดับ2ใน Billboard Adult Contemporary Chart ขณะที่ในอังกฤษเพลงนี้ดังมากๆนะคะทะยานขึ้นถึงอันดับ1ครองอันดับ1อยู่เป็นเวลา3สัปดาห์ในเดือนสิงหาคมปี1974ค่ะท่านผู้ฟังคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อีกหน่วยนึงคือกรุงเทพมหานครค่ะจัดงานสัมมนาวิชาการกรุงเทพปลอดภัยพร้อมรับแผ่นดินไหวบทเรียนจากงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการเมืองงานนี้จัดขึ้นเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมานะคะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการได้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงมาตรการเพื่อเสริมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการรับมือกับแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบนะคะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์ค่ะท่านเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ประมาศาสตรารุจินะคะที่ปรึกษาด้านระบบวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นอัครทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะก็คือมิสเตอร์กจิวระทุโรนะคะก็ร่วมกันกล่าวเปิดงานค่ะก็เป็นเรื่องดีมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่28มีนาคมค่ะก็เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะคะซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมากในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเหตุดังกล่าวนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ภาควิชาการแล้วก็หน่วยงานที่เสี่ยงแล้วก็ระดับความพร้อมของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะลักษณะชั้นดินอ่อนอาคารสูงแล้วก็อาคารเดิมที่อาจจะมีระดับการรองรับแรงสั่นสะเทือนแตกต่างกันนะคะซึ่งข้อมูลของกรุงเทพมหานครก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนะคะจากประเทศใกล้เคียงด้วยประกอบกับสภาพชั้นดินอ่อนที่สามารถขยายแรงสั่นสะเทือนได้ก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆใน

สังคมนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการนะคะแล้วก็ในภาคของการปฏิบัติมาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดปัญหาแผ่นดินไหวขึ้นมามาฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่โอลิเวียนิวตันจอห์นร้องเอาไว้ If you love me let me know นะคะปล่อยออกมาเมื่อปี1974ค่ะรักอยากให้คนรักให้ความมั่นใจมีท่อนที่ยอมรับว่าเราทำให้อีกฝ่ายเสียใจได้ง่ายโดยตัวและกลัวว่าความสัมพันธ์จะแตกหักขอให้บอกรักและโอบกอดกันแสดงถึงความต้องการความ

0: ตอร์แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
1: โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันคืออะไรโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันหรือ acute pancreatitis เป็นภาวะที่ตับอ่อนมีอาการอักเสบที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงเฉียบพลันโดยผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงน้อยไปถึงอาการรุนแรงมากที่อาจจะพบภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วนอื่นตามมาได้โดยสาเหตุหลักของโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้แก่ 1. การดื่มแอลกอฮอล์ 2. การมีนิ่วในถุงน้ำดี 3. สาเหตุอื่นๆเช่นระดับแคลเซียมในเลือดสูงระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือเป็นผลจากยาบางชนิดค่ะด้านอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องแบบรุนแรงบริเวณกลางหน้าท้องที่เป็นแบบเฉียบพลันโดยที่อาการปวดอาจจะมีอาการร้าวไว้ที่บริเวณกลางหลังอาการปวดมักจะรุนแรงนานตั้งแต่10นาทีไปถึงเป็นชั่วโมงได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมได้อีกเช่นอาการไข้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นค่ะด้านอาการความรุนแรงของโรคตับอ่อนอักเสบสามารถแบ่งได้ตามระดับความรุนแรงของโรคได้ดังนี้ค่ะ 1. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดเล็กน้อย 2. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงปานกลาง 3. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงมากค่ะเช่นชนิดรุนแรงมากผู้ป่วยมักพบมี

0: ภาวะแทรกซ้อนทั้งเฉพาะที่และเป็นแบบหลายระบบร่วมกับมีภาวะการทำงานของอวัยวะที่มีการล้มเหลวที่มีอาการนานมากกว่า48ชั่วโมงค่ะด้านการวินิจฉัยโรคตับอักเสบเฉียพลันแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายร่วมกับมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นการเจาะตรวจเลือดเพื่อหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจการทำงานของตับการตรวจวัดระดับแคลเซียมและระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ร่วมกับการเจาะเลือดเพื่อหาระดับเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์ไลเปสค่ะโดยในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบเฉียพลันจะพบค่าเอนไซม์อะไมเลสที่มีค่าสูงขึ้นภายใน 6-12 ชั่วโมงและมีค่าเอนไซม์ไลเปสในเลือดจะขึ้นสูงตั้งแต่ภายในวันแรกของการอักเสบค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการตรวจทางรังสีเพิ่มเติมที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเช่นการอัลตราซาวด์ช่องท้องการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเป็นต้นค่ะด้านการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการจะมีอาการแบบอาการรุนแรงน้อยซึ่งสามารถหายได้ภายหลังการรักษาประมาณ 1-2 สัปดาห์และมีบางรายที่เป็นในระดับรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากซึ่งแพทย์ก็จะมีแนวทางในการรักษาตามอาการของผู้ป่วยโดยแนวทางการรักษาจะมีหลายวิธีค่ะเช่น 1. การให้ยาแก้ปวดแบบที่ไม่ใช่มอร์ฟีน 2. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 3. การลดการทำงานของตับอ่อนด้วยการงดน้ำงดอาหารมีการดูดน้ำย่อยในกระเพาะอาหารออกร่วมกับการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ 4. การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดร่วม 5. หากโรคตับอักเสบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการนิ่วในถุงน้ำดีแพทย์ก็จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะและ 6. การผ่าตัดตับอ่อนจะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่เช่นมีเนื้อตายหรือมีการติดเชื้อร่วมที่รักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีแนวทางในการที่จะป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. การหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะ 2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. การตรวจสุขภาพเป็นประจำปีค่ะและ 5. หากพบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคตับอ่อนอักเสบ
1: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: ครับผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับตอนนี้สัญญาณเสียงสัญญาณภาพของผมชัดเจนไหมครับคุณปานิชาครับ
2: ชัดเจนเลยค่ะคุณอดิเรกค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณค่ะกับ3ช่วงรายการของทางรายการนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยก็มีข่าวสารนะคะมาอัปเดตกันตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาควันนี้นะคะเราก็จะได้ติดตามข่าวสารค่ะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะแล้วในช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะวันนี้เป็นสารคดีจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับการลงขอนผีและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการแสดงความยินดีนะคะกับนักกีฬาฟุตซอลหญิงมอปัตตานีตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปี2570ค่ะคุณอดิเรกคะ
3: ครับก็เข้ากับช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับณขณะนี้กันด้วยนะครับที่เชื่อ

0: หลายท่านก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราก็จะมาพูดคุยกับนักกีฬาของเรานะครับกับในส่วนของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในส่วนนี้กันด้วยนะครับทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับการที่ได้จากการเล่นฟุตซอลต่างๆเหล่านี้กันด้วยนะครับเขาได้อะไรกันบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่อยากจะฝากกับนักกีฬารุ่นน้องเนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเป็นแนวคิดเป็นแรงบันดาลใจก็รอติดตามรับฟังกันได้ในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันนะครับ
1: ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุนะคะที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง10ภูมิภาคเลยค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่ YouTube Channel ไทย U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะสามารถเข้ามาชมภาพบรรยากาศนะคะหรือว่าทางรายการที่มีการอัพเอาไว้นะคะรับชมย้อนหลังกันได้ในทุกๆวันที่ออกอากาศนะคะเราก็จะมีภาพประกอบข่าวค่ะนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็จะมีการลงข้อมูลใน Facebook Fanpage ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเอาไว้ด้วยนะคะค่ะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่างๆแล้วก็ข่าวจากคุณอดิเรกนะขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้รับทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็เจอกับฝนค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันค่ะตามพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประว่าบริเวณตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงเจอกับฝนตกหนักในบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับคลื่นลมบนอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเนี่ยก็ควรระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่27ขออภัยค่ะ23ถึง27กันยายนนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะอากาศก็อาจจะร้อนอบอ้าวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าต้องมาลุ้นในเรื่องของฝนกันในช่วงบ่ายๆเย็นๆกันอีกรอบนึงด้วยนะถือว่าช่วงเช้านี้อากาศดีมากๆเพราะว่าเปิดโอกาสให้กับบัณฑิตทุกท่านนะคะที่จะเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่2ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันนี้ด้วยค่ะคุณอดิเรกคะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงกันบ้างคะ
0: ตอนนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยนะครับก็ฝนตกมาอยู่เป็นระยะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงมีแสงแดดอยู่บ้างนะครับอากาศก็ร้อนอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ก็ช่วงเย็นๆก็อาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มฝนมาได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจากข้อมูลเพิ่มเติมอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการรายงานประจำวันกับสภาพอากาศที่คุณพานิชาได้เรียนไว้เนี่ยนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่2นะครับกับการรายงานเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับที่มีผลกระทบตั้งแต่ในช่วงของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่23ถึง27กันยายน2569นะครับซึ่งก็เพิ่งมีการประ

0: กาศกันไว้เนี่ยนะครับก็จากรายงานตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับที่จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับโดยตรงนี้ก็จะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกันก่อนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปด้วยนะครับอย่างไรแล้วทุกท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้กันได้นะครับตามข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับที่เป็นปัจจุบันให้เราติดตามได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลการอัปเดตนะคะว่าท่านใดอยากจะอัปเดตเพิ่มเติมทักทายในช่องคอมเมนต์ของการไลฟ์รายการในวันนี้ช่องทาง YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับโดยข้อมูลนี้นะครับนำมาจากทางกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับกับกิจกรรมดังกล่าวก็คือเป็นหัวข้องานวิจัยสู่ทีมที่ใช่แล้วก็โอกาสสร้าง impact ที่มากกว่าเดิมนะครับก็เขาขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความสนใจครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ Wellnessresearch and innovation matching day 2026นะครับกับการเปิดพื้นที่เชื่อมโยง research expertise นะครับexpertise นะครับแล้วก็ ex partnership เพื่อเปิดโอกาสให้งานวิจัยด้าน wellness เนี่ยนะครับก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็มีกำหนดการต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเริ่มในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นนะครับที่ตึก QS Co-working Space นะครับอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยจะกำหนดการคร่าวๆในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนกันนะครับในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นนะครับแล้วก็เวลาประมาณ 15:30 นนะครับกล่าวต้อนรับดร.ประเสริฐพัฒนผลไพบูลย์นะครับผู้อำนวยการของสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยได้ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมีคุณณภาจรีจีวนันทประวัตินะครับผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการมูลนิธิคอนราดนะครับอาร์เดนาวนะครับของประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการเปิดงานกันในช่วงเวลาประมาณ 15:40 นะครับแล้วก็จะมีรองศาสตราจารย์ดร.สรินทร์ทิพย์แทนธานีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้แล้วก็จะมีเสวนาพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานทางด้าน wellness นะครับแล้วก็มีกิจกรรมในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นจะมี idea pitching นะครับกับการนำเสนอแนวคิดแล้วก็โอกาสการพัฒนางานวิจัยด้าน wellness นะครับเพื่อค้นหาความเชี่ยวชาญแล้วก็พันธมิตรร่วมกันนะครับกับร่วมทีมกันนะครับโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในส่วนนี้นะครับมี16หัวข้อวิจัยด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นะครับก็นักวิจัยก็แยกกลุ่มตามผลงานนะครับเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเชี่ยวชาญนะครับแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญจับคู่แล้วก็สร้างทีมวิจัยพร้อมเน็ตเวิร์กิ่งดินเนอร์นะครับโดยมีทางดร.พิสุทธิ์อภิชยกุลนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยการดำเนินงานในส่วนนี้เนี่ยนะครับมี11หัวข้อวิจัยแล้วก็แนวคิดด้าน wellness เนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกันนะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะมีเกี่ยวกับชุดตรวจสุขภาพช่องปากระบบสืบค้นยี่ห้อรากฟันเทียมอัตโนมัตินะครับมีผลิตภัณฑ์ไบโอติกจากชันโรงนวัตกรรมอาหารพลังงานสูงสำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัดเครื่องเล่นสนามพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย BBL นะครับเก้าอี้กายศาสตร์สำหรับความหลากหลายของร่างกายน้ำยาม้วนปากสำหรับผู้มีปัญหาแผลในช่องปากนะครับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มโภชนาการสูงจากข้าวใบสีม่วงการยกระดับการอาบปากสู่ระบบการรักษาและก็เบิกจ่ายทางการแพทย์นะครับมีนวัตกรรมผู้ช่วย AI ฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลระบบจัดหาพยาบาลเพื่อการดูแลชั่วคราวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ผู้ที่มีความสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้กันได้วันที่25กันยายน2569นะครับเริ่มตั้งแต่15:00 นนะครับที่ QS Co-working Space อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ยังคงลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้นะครับเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของทาง

0: มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือว่า Facebook Fanpage ของทางกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็มีรายละเอียดในส่วนนี้ให้กับทุกท่านที่สนใจไปดูรายละเอียดกันแล้วก็ไปร่วมงานกันได้ครับคุณปานิชาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวจากคุณอดิเรกด้วยนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่รวบรวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นๆนะคะวันศุกร์ที่25กันยายนนี้แล้วนะคะค่ะจากคุณอดิเรกนะคะในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรยังคงมีพื้นที่อื่นๆนะคะรออยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: รอบรั้วทั่วไทยนะคะไปที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันค่ะวันนี้มี2หัวข้อนำมาฝากกันนะคะเรื่องแรกค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ธัญบุรีโชว์ศักยภาพอาจารย์นักศึกษาสัตวศาสตร์จากเรียนรู้สนามจริงสู่ผู้ช่วยตัดสินไก่พื้นเมืองไทยค่ะเรื่องที่2คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีเชิญชวนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 15,000 ดอกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีมีเรื่องราวจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะโชว์ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสัตวศาสตร์จากเรียนรู้สนามจริงสู่ผู้ช่วยตัดสินไก่พื้นเมืองไทยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำนักศึกษาสัตวศาสตร์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหลังอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวดไก่พื้นเมืองไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในบทบาทผู้ช่วยผู้ตัดสินเสริมทักษะการสังเกตวิเคราะห์และประเมินลักษณะสัตว์อย่างเป็นระบบเชื่อมองค์ความรู้ในชั้นเรียนสู่ทักษะวิชาชีพในงานมหกรรมประกวดสัตว์ปทุมธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรอัศววงศานนท์อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และทำหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวดไก่พื้นเมืองไทยเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องเรียนจากสถานการณ์จริงได้นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์เข้าร่วมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในบทบาทผู้ช่วยผู้ตัดสินการประกวดไก่พื้นเมืองไทยการเรียนรู้จากเวทีจริงช่วยให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การสังเกตลักษณะสัตว์การพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของการประกวดการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะตลอดจนการเรียนรู้กระบวนการตัดสินอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้การพัฒนาสัตว์พื้นเมืองควบคู่กับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการผลิตสัตว์ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรได้มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมรับมอบเมื่อวันที่16กันยายน2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าประชาชนผู้ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ระหว่างวันที่21กันยายนถึง28ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณลานกิจกรรมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงจิตอาสา6ชั่วโมงต่อวันซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชุมชนและภาคประชาชนที่ร่วมกันถ่ายทอดความรักความภักดี

0: และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จาก2มือและ1หัวใจของจิตอาสาทุกคนและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพนุมาศหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวทั้ง2หัวข้อนะคะจากคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่คุณธนกรวสิยานนท์ครับได้รายงานถึงเกี่ยวกับทางจุฬาติดตามรับฟังรายงานเพิ่มเติมครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของประชาชนไทยเพื่อผสานองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและการทำงานเชิงพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ขาดโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานต่อจากนั้นศาสตราจารย์ดร.วิเลิศและนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการนำศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานมาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมุ่งส่งเสริมศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาสังคมครับซึ่งการผสานจุดแข็งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและมี
4: งานครับ
2: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
1: ค่ะปิดท้ายนะคะรอบรั้วมอหัดใหญ่นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผนึกปปส.ภาค9และภาคีเครือข่ายเปิดเวทีวิชาการยาเสพติดชายแดนใต้เชื่อมงานวิจัยนวัตกรรมพหุวัฒนธรรมติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
5: คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9และภาคีเครือข่ายเปิดเวทีวิชาการยาเสพติดชายแดนใต้เชื่อมงานวิจัยนวัตกรรมพหุวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9และภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการด้านยาและสารเสพติด5จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันแก้ไขและดูแลผู้ป่วยด้านยาและสารเสพติดให้สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมของพื้นที่รองศาสตราจารย์ดร.ธรรมรัตน์พนิชยากุลประธานโครงการและรองคณบดีฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเป็นเวทีให้ผู้พัฒนานวัตกรรมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบบริการด้านยาและสารเสพติดตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เหมาะสมกับความแตกต่างด้านศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศ์สิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของประเทศและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการนำมิติด้านพหุวัฒนธรรมและพหุศาสนาทั้งอิสลามพุทธและคริสต์ มาประกอบการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่คุณสุวิมลช้างสารผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการผู้แทนปปส.ภาค 9เน้นย้ำถึงสถานการณ์

0: ยาเสพติดในพื้นที่และความสำคัญของความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า140คนประกอบด้วยนักวิชาการบุคลากรทางการแพทย์ผู้นำศาสนาและภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนโดยมีกิจกรรมทั้งการเสวนาวิชาการการนำเสนอผลงานและการศึกษาดูงานณศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดรีบอนอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติการจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคีเครือข่ายในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดบนพื้นฐานของความเข้าใจในความหลากหลายของพื้นที่พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนและนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนกองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกองการสุขรักจากวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรัวทั่วไทยแล้วด้วยนะคะคุณอดิเรกคะ
2: ครับเราไปต่อในช่วงของจารึกรอยไทยกันเลยครับ
3: จารึกรอยไทยรอย
1: เข้าสู่ตรงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะวันนี้สารคดีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงขอนผีติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณชลินีธรรมโมจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
4: ความเชื่อเรื่องผีเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานพิธีกรรมต่างๆที่คนไทยประกอบขึ้นก็มีไม่น้อยที่เกี่ยวกับพูดผีวิญญาณการลงขอนผีกระด้างก็เป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพูดผีวิญญาณที่จัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อญาติสิ้นใจไปสู่ปรโลกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยากทราบว่าชีวิตของคนตายมีสภาพเป็นอย่างไรการหาคำตอบนี้มีพิธีการตามความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวล้านนานั่นก็คือการลงขอนผีกระด้างซึ่งการลงขอนนั้นเป็นการเชิญวิญญาณของคนตายมาสิงสู่ในร่างของคนทรงที่เรียกว่าขอนคุณวันลบนาวงพรมที่ปรึกษาฝ่ายศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของการลงขอนผีกระด้างและพิธีกรรมการลงขอนไว้ว่า
5: การลงขอนผีกระด้างนะครับเป็นคำพูดศัพท์ทางล้านนาไทยเราที่เรียกกันความหมายก็คือว่าเป็นพิธีอันหนึ่งที่เรียกว่าทรงเจ้าเข้าผีนั่นเองนะครับความมุ่งหมายก็คือว่าเมื่อคนนั้นเป็นที่รักในครอบครัวของเราเนี่ยได้เสียชีวิตไปหรือจากไปความห่วงใยของคนข้างหลังก็ยังมีอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อจากไปแล้วเขาจะไปอยู่ยังไงเขาจะไปทุกข์ลำบากขนาดไหนยังไงก็ไปหาหมอทรงเจ้าเข้าผีนะครับซึ่งคนในท้องถิ่นเขาจะรู้ว่ามีใครบ้างที่ทำหน้าที่นี้ได้บ้างเขาก็จะไปเมื่อไปถึงแล้วก็หมอที่เขาทรงเจ้าของผีเขาก็จะเข้าทำตามพิธีกรรมของเขาก็จะมีเครื่องบูชาเครื่องขันคู่อะไรก็ว่าไปตามนั้นเสร็จแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะกำหนดจิตของเขาตามครูบาอาจารย์ที่ฐานเขาสักพักหนึ่งอาการทุรนทุรายของหมอผีก็เกิดขึ้นก็เรียกหาเสียงที่ออกมานั้นก็เสียงแปลกๆเหมือนกับเสียงของคนที่เสียชีวิตทำให้ญาติพี่น้องก็ตกตะลึงดูว่าอ๋อคนที่เสียชีวิตมาจริงๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพื่อให้ทบทวนว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือไม่ประการใดเขาก็จะมีเอาเสื้อเอาผ้าของคนที่เสียชีวิตไปเอามาให้เลือกแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติที่คนที่เสียชีวิตไปที่รักที่สุดอะหวงที่สุดอะมีอะไรบ้างก็จะเอามาให้ดูว่าใช่ไหมหรือไม่ใช่เอาไปปะปนกับของสิ่งอื่นถ้าไม่ใช่เขาก็จะบอกว่าใช่ถ้าใช่เขาก็คือได้ว่าอ๋อนี่ถูกต้องละเป็นของเขาจริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการทดสอบที่ญาติที่อยู่ด้านหลังอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จากนั้นเขาจะมีการสนทนากับญาติพี่น้องว่าอยู่สุขสบายดีกันไหมห่วงหาอะไรกันยังไงก็จะฝากจะฝังเรื่องที่ต่างๆมา อันเนี้ยเขาเรียกว่าลงหอนผีกระด้างนะครับที่เราทำกันอยู่สำหรับพิธีกรรมอื่นก็ไม่มีอะไรมากเมื่อไล่รู้เรื่องรู้ราวไปแล้วยังไงเขาก็จะลากลับไปเมืองของเขาก็จะมีอาการบอกกล่าวว่าขอลาก่อนนะไปอยู่นั่นนี่ก็ปรับอะไรไว้นี่แหละครับคือที่เรียกว่าลงหอนผีกระด้างครับ
4: ปัจจุบันการลงขอนผีกระด้างก็ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปหลายแห่งแต่ละแห่งก็มีคนไปใช้บริการไม่ขาดสายเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่งมงายไร้เหตุผลแต่ในความไร้เหตุผลนั้นก็มีเหตุผลสนับสนุนอยู่เช่นบุคลิกที่ร่างทรงแสดงออกการเลือกสิ่งของเครื่องใช้การทักทายผู้คนที่เคยรู้จักผนวกกับความรักอะไรอีกทั้งมีใจโอนเอ็นเชื่อถือและที่สำคัญคือเป็นวิถีทางสุดท้ายที่จะถามไถ่ผู้ตายที่ไม่มีทางหวนกลับเมื่อเป็นเช่นนี้การลงขอนผีก็ยังจะมีต่อไปหากยังมีการตายของมนุษย
1: ์ขอบคุณการรายงานจากทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวเราต่อเข้าสู่ในช่วงของสนทนาสถาบันช่วงสุดท้ายกันเลยครับ
1: ค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันเลยนะคะวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิงม.อ.ปัตตานีตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปี2570ค่ะคุณอดิเรกค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับน้องอรดีคงสุขนะครับหรือน้องปีโป้นะครับเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาพระศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับมาอยู่ในระบบกับเราอยู่ในขณะนี้กันด้วยไปสวัสดีกันครับสวัสดีคร
0: ส
1: ั
0: วัส
1: บ
0: ดีค่ะ
1: ครับน้องปีโป้ได้ยินเสียงของเรา2คนชัดเจนไหมครับ
2: ได้ยินชัดเจนค่ะ
1: ครับเราก็ได้ยินเสียงน้องปีโป้ชัดเจนครับ
0: ค่ะนะคะงั้นมาเริ่มแรกกันเลยนะคะต้องสอบถามน้องปีโป้ค่ะว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็ความสนใจในการเลือกเล่นกีฬาฟุตซอลเนี่ยคืออะไรค่ะ
2: โอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับจุดเริ่มต้นของความสนใจในกีฬาฟุตซอลเนี่ยมันมาจากความชื่นชอบในการเล่นกีฬาค่ะแล้วก็เป็นการได้เรียนรู้ทักษะต่างๆของชนิดกีฬาฟุตซอลเนี่ยค่ะย้อนกลับไปตอนมัธยมปีที่1-6เนี่ยก็ได้เรียนที่โรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรณ์ในย่านของเมืองสงขลาเป็นโรงเรียนกีฬาค่ะเป็นช่องว่างได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาด้านกีฬาจนทำให้เกิดความรักและก็ความผูกพันในชนิดกีฬาฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ

0: ใจทําให้เรามุ่งมั่นฝึกซ้อมจนก้าวมาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ยตรงนี้มันคืออะไรครับ
1: ก็ปัจจัยสำคัญก็คือหัวใจแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยว่าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นในฐานะนักกีฬาเราต้องได้เรียนรู้เป็นนักกีฬาที่ดีนั้นเนี่ยเราต้องมีความอดทนมีวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็ในการหาทีมเนี่ยการทําทีมหรือว่าการรวมทีมเนี่ยปัจจัยสําคัญที่เป็นประเด็นใหญ่เลยก็คือโค้ชเราจะสร้างทีมหรือว่าสร้างนักกีฬาเนี่ยให้มีศักยภาพในด้านทักษะหรือว่าการเรียนรู้ทางทักษะเนี่ยว่าจะพัฒนานักกีฬามีการวางแผนหรือว่าการคิดเทคนิคต่างๆของทักษะของกีฬาฟุตซอลเนี่ยค่ะว่าเราจะสามารถนําไปสู่ทําให้ดีได้หรือว่าจะประสบความสําเร็จหรือว่าจะมีเทคนิคต่างๆในระหว่างทางเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขปัญหา
2: ของเราด้วยนะคะแล้วสอบถามค่ะว่าตอนที่เราได้ทราบว่าตัวเองได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันนักกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็อันดับแรกก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยในระดับของความยากขึ้นก็ตอนมัธยมเนี่ยเรายังมีภาวะก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่คิดว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็แค่เล่นกีฬาเพื่อที่จะไปสู่การแข่งขันหรือว่าการผ่านแมตช์ทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยแต่พอขึ้นมหาลัยเนี่ยเราจะรู้ถึงการทํางานเป็นทีมหรือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยว่าเราเนี่ยจะเล่นกีฬาเพื่อร่างกายหรือว่าจะเล่นเอาหัวใจของเราเนี่ยเป็นหลักสำคัญในการเล่นเพื่อที่จะมีเป้าหมายในทีมหรือให้กับสถาบันเนี่ยค่ะว่าเรามีเป้าหมายสูงสุดแค่ไหนแล้วก็เราจะทำมันทะลุเป้าหมายได้หรือเปล่าประมาณ
2: ค่ะ
1: นี้
0: ครับและสิ่งที่น้องพีโป้คิดว่ามันเป็นความท้าทายมากที่สุดเลยในการฝึกซ้อมเนี่ยในคราวกว่าที่เราจะมาถึงณจุดนี้ได้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรครับ
1: ก็อันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นเริ่มจากตัวเองเลยว่าหนึ่งการที่เรามีทักษะเนี่ยในกีฬาชนิดกีฬาเป็นทีมเนี่ยซึ่งแน่นอนว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างไปแต่ละบุคคลทักษะหรือว่าทัศนคติการสื่อสารกันในทีมเนี่ยมันไม่สามารถเหมือนกันทั้งหมดภายในทีมแต่ปัจจัยหลักสำคัญก็น่าจะเป็นโค้ชหรือสมาชิกในทีมเนี่ยเราต้องสื่อสารว่าเรามีเป้าหมายที่เหมือนกันหรือไม่ถ้าในระหว่างทางเนี่ยมันมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อกลางเพื่อให้เราได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละคนค่ะซึ่งจะมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าหรือเรามีความมุ่งมั่นมานะของแต่ละคนเนี่ยจะสามารถนำสิ่งนั้นไปเพื่อเป็นความสามัคคีได้หรือเปล่า
2: แล้วนะตอนนี้ค่ะแนวทางการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างคะทั้งเรื่องของทักษะความแข็งแรงและการทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันระดับประเทศค่ะ
1: โอเคค่ะก็ในวันการวางแผนในทีมเนี่ยก็หลักๆ ก็ต้องมาจากโค้ชหรือผู้จัดการทีมนักกีฬาคือสิ่งสำคัญมากๆภายในทีมเนี่ยการวางแผนการฝึกซ้อมการพัฒนาความรวดเร็วเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความพร้อมในส่วนของฟุตซอลเนี่ยจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็ร่างกายค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมีความเร็วไหวพริบดีแล้วก็ต้องมีทักษะในการเล่นฟุตซอลเนี่ยการรับส่งหรือแม้กระทั่งแต่การยิงประตูหรือการเลี้ยงบอลรวมไปถึงการฝึกเทคนิคการสื่อสารกับเพื่อร่วมทีมเนี่ยมีวินัยในการซ้อมการพักผ่อนซึ่งโภชนาการก็มีส่วนสําคัญในช่วงของการฝึกซ้อมหรือว่าเพื่อที่จะทําการแข่งขันเนี่ยเราจะมีแนวทางก็คือประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือนําข้อผิดพลาดในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันเนี่ยนํามาปรับปรุงเพื่อให้ภายในทีมเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับก็ประมาณนี
0: ้ครับและตอนนี้ทราบกันนะครับว่าน้องปีโป้เนี่ยอยู่ชั้นปีที่4แล้วนะครับแล้วก็มาเป็นทําการศึกษาด้วยแล้วก็มาเป็นนักกีฬาด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้เรามีการบริหารทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
1: ก็ในส่วนนี้ก็ประเด็นสําคัญก็คื

0: ทางโค้ดแล้วก็ตัวพีโป้เองก็ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักเพื่อที่จะต้องดูช่องทางแล้วก็วันเวลาว่างหรือเปล่าประมาณนี้ว่าวันที่เราว่างกับวันที่ทําการแข่งขันหรือช่วงของการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะมีช่องว่างให้เราทํายังไงได้บ้างซึ่งทางโรงเรียนกับทางมหาลัยต้องมีการติดต่อกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องหาวันที่เราสามารถไปฝึกซ้อมได้และทำหนังสือขอส่งตัวประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะการเล่นฟุตซอลค่ะนะคะในการที่เราได้เป็นตัวแทนของมอปัตตานีนะคะน้องปีโป้และตัวแทนของระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยมีความหมายแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราแล้วก็ทีมยังไงบ้างคะ
0: ก็มันก็เกิดจากการเล่นฟุตซอลนี่แหละค่ะก็มันจะมีค่ามากกว่าความสามารถทางด้านกีฬาแน่นอนมันจะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยทําให้ร่างกายแข็งแรงยังคงช่วยทําให้ฝึกระเบียบวินัยความอดทนความรับผิดชอบการเคารพซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งสําคัญการยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยการยอมรับชัยชนะและความพ่ายแพ้มีน้ําใจนักกีฬาเนี่ยประสบการณ์เนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพื่อที่จะทำงานเป็นทีมในอนาคตหรือทำงานร่วมกันในอนาคตได้
2: ครับแล้วก็สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปี2570นะครับในส่วนนี้เองโดยส่วนตัวมีการตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างไหมครับ
0: ก็โดยส่วนตัวเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือชั้นปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สี่เนี่ยค่ะค่ะปีที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาโดยความไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างซึ่งอุปสรรคต่างๆหลายๆอย่างมันทำให้เรามีความมุ่งมานะอยากที่จะเล่นเพื่อหาทีมแล้วก็หาน้องๆหาเพื่อนๆเนี่ยมาเสริมเอาตัวเองไปเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันไม่พึงแต่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแต่มันจะสร้างสุขภาพจิตใจให้เราเนี่ยมีสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีมีการทำงานร่วมทีมได้ดีและมีการสื่อสารกับเพื่อนทั้งในทีมและสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ
1: พูดถึงรุ่นน้องแล้วนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงรุ่นน้องเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าเยาวชนที่สนใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลแต่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงพัฒนาตัวเองยังไงค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นก็ต้องฝากถึงน้องๆและก็นักกีฬาทุกคนนะคะเนี่ยก็ให้น้องๆเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีวินัยกับตัวเองอยู่เสมออย่ากลัวความผิดพลาดเพราะความผิดพลาดนั้นน่ะจะเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเก่งขึ้นพร้อมพัฒนาตัวเองแต่ประเด็นสําคัญก็คืออย่าทิ้งการเรียนเพราะคนที่กีฬาที่ดีเนี่ยมันต้องควบคู่กับการเรียนไปด้วยค่ะแล้วก็การเป็นนักศึกษาที่ดีเนี่ยจะช่วยสร้างโอกาสให้กับน้องๆตัวเราแล้วก็ในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากฝากถึงน้องๆที่เล่นกีฬาเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับสถาบันเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันแล้วก็อยากขอบคุณเป็นอย่างมากก็คือขอบคุณทางมหาวิทยาลัยและก็คณะศึกษาศาสตร์โค้ชอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนค่ะที่คอยให้กำลังใจและคอยสนับสนุนพวกเราซึ่งการได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้นมากๆอยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาได้เป็นส่วนร่วมหรือเข้ามาได้ทดลองเนี่ยว่าการได้เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาลัยเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามหรือว่าเข้ามาติดต่อผ่านตัวพี่พ่อเองโดยตรงก็ได้หรือทางเพจของฟุตซอลหญิงก็ได้ค่ะ
2: นะฮะโหได้ความวันนี้เป็นตัวแทนนะครับของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เราสองคนและทีมงานก็เป็นกำลังใจให้กับน้องปีโป้ด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ทำให้เต็มที่นะคะเองที่น้องปีโป้ทิ้งท้ายเลยว่าอย่ากลัวความผิดพลาดเนาะแล้วก็ทำมันให้เต็มที่จะดีที่สุดด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องอรดีคงสุขค่ะหรือว่าน้องปีโป้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาพละศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขอบคุณน้องปีโป้มากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นทั้ง3ช่วงรายการของเรานะครับในช่วงสนทนาสถาบันที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจารึกรอยไทยแล้วก็รอบรั้วทั่วไทยครับคุณปณิชาครับ
0: ค่ะและคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทาง YouTube Channel นะคะ Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะและติดตามรับฟังรายการ Thai U News ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองนายกชี้แจงถึงการประชุมกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งจะมีการติดตามผลการดำเนินงานและเปิดช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าที่ผ่านมามีความเห็นมากมายหลายกรณีนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นมีการแบ่งสีเสื้อซึ่งไม่ต้องการให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกสำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานต่างๆเบื้องต้นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเสนอขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงผลการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้โดยรายงานมาที่คณะกรรมการภายใน30วันซึ่งจะมีมติและบันทึกการประชุมออกมาหลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในทางคดีมาตรวจสอบข้อมูลและอาจมีช่องทางว่ากรณีไหนที่ยังตกหล่นสามารถร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้ขณะที่นายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวว่าที่ประชุมมีความเห็นที่ชัดเจนและตรงกันให้หน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่วนในกรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐจะมีการเสนอเรื่องยื่นคำร้องขอมาที่คณะกรรมการโดยที่ประชุมมีการกำหนดช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียให้สามารถยื่นเรื่องได้อย่างสะดวกหลายช่องทางพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปสู่สังคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการต่อไปรัฐมนตรียุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนอมินีและฟอเร็กซ์ที่มีส.ส.พรรคประชาชนเกี่ยวข้องพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีที่นายสมชาติเตชถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนในกรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยกล่าวว่าในเบื้องต้นหมายเรียกครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3ตรงกับวันที่28กันยายนและเป็นความประสงค์ของนายสมชาติซึ่งคาดว่าน่าจะมาตามหมายเรียกแต่หากไม่มากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบส่วนความคืบหน้าในคดี Forex 3D พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนไปฟ้องยังอัยการในสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนจะมีชื่อของนักการเมืองและศิลปินหรือไม่นั้นต้องขอไปตรวจสอบก่อนและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับ

ายุไต้ฝุ่นตู้เจียนสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนออกของญี่ปุ่นขณะที่กรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับคำสั่งให้อพยพวันนี้พายุไต้ฝุ่นตู้เจียนส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและส่งผลให้เกิดฝนตกหนักกับดินถล่มในภูมิภาคคันโตและพื้นที่อื่นๆทางตอนออกของญี่ปุ่นและยังมีรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติและดับเพลิงของญี่ปุ่นอิซุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยงานจาก Club Loves กันนิกาซายลิซ่าบับเบิ้ลเกิลแล้วก็ไบโอนี่กับเพลงที่ชื่อว่ารูปเงาๆด้วยนะครับเริ่มต้นกับช่วงเวลาของเพลินเพลงแล้วยังมีเพลงไหนที่อยู่ในใจนะครับส่งมาได้เลยช่วงบ่ายแบบนี้ให้เพลินเพลงดูแลหัวใจกันครับ

ังศิลปินหญิงล้วนแล้วนะครับก็มาบอยแบนด์บ้างนะครับงานจาก D2B กับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้นะครับเริ่มต้นกับช่วงเวลาของเป็นเพลงจะไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งมาได้เลยที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันนะครับแล้วก็ฟังเพลงเก่าไปพร้อมกันแบบนี้ด้วยครับ

เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานจากพี่ออฟพงษ์พัฒน์กับเพลงที่ชื่อว่าฟันเฟือนนะครับจากอัลบั้มพงษ์พัฒน์ภาค3นั่นเองนะครับถือว่าเป็นเพลงหลายๆคนยังร้องกันได้เด็กยุคใหม่ก็ยังร้องกันได้อยู่นะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะครับหลายคนยังติดตามเพลงนี้อยู่แล้วก็ถามถึงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับยังเพิ่มเติมได้กับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจกันทักทายสมาชิกใหม่ด้วยที่เพิ่งมาฟังนะครับเรามีนัดกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านทางวิทยุจุฬาครับ

ันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายเป็นเพลงประกอบละครนะครับเรื่องเงามรณะนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังยังจำกันได้หรือเปล่านะครับเป็นผลงานจาก Exact นั่นเองนะครับนำแสดงโดยเจเจตรินแล้วก็เต่าสโรชานะครับและยังมีอนุวัฒน์นิวัฒน์วงด้วยบางทีอาจจะจำละครไม่ได้แต่จำเพลงได้แน่นอนกับเพลงที่ชื่อว่าชีวิตมีแต่เธอนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปกับช่วงเวลาของเพลงให้บรรยากาศความสุขในวันๆกลับมาวนเวียนในหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นประจำแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานนะครับคุณวิรัติแปลวรามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันเรากันต่อด้วยอย่าเพิ่งหมุนหนีไปไหนนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารีมณีดิษฐ
2: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่า
3: สุขานบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

0: นุ่มนุ่ม
1: หากันนะคะอาหารอร่อยอร่อยที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งบางท่านก็บอกว่าไปที่ไรก็ต้องสั่งแต่ที่ทางนี้แนะนำก็ลองดูลองเลือกดูเมนูอื่นบ้างก็ได้นะคะมีเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูเลยค่ะแล้วก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นนะคะฉะนั้นก็ลองเลือกดูบ้างแต่ส่วนมากแล้วไปที่ไรก็อดไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองไปบ่อยๆก็สั่งอยู่นั่นแหละหมูย่างข้าวเหนียวทอดเพราะว่าเป็นของชอบอยู่แล้วหมูย่างข้าวเหนียวทอดพอมา

รับประทานกับส้มตำปลาสลิดไข่เค็มไก่ทอดเกลือไปกันได้เลย1ชุดเลยอย่างนี้นะคะส่วนว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือใครชอบน้ำพริกก็สั่งน้ำพริกได้มีทั้งน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิน้ำพริกลงเรือนะคะแล้วก็มีแกงรันจวนให้คล่องคล่องคอกันหน่อยที่ Reno All Day Dining Cafe อร่อยทั้งนั้นเลยทั้งอาหารทั้งขนมของว่างแล้วก็เครื่องดื่มและใครเป็นคอกาแฟไม่ควรจะพลาดกาแฟที่ Reno All Day Dining Cafe นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-702-215-0026-7ค่ะหนูรมอยากยืดเส้นยืดสายขอริมฝั่งน้ำมาคุณมาริสาอมาตยกุล

ใช้พอยืดเส้นยืดสายกันบ้างเล็กๆน้อยๆริมฝั่งน้ำจากคุณมาริสาอมาตยกุลมาถึงเพลงนี้อาจารย์มาทำเป็นเพลงครูเวสสุนทรจามอนและครูเพิ่มคล้ายบรรเลงค่ะแล้วให้คุณเลิศประสมทรัพย์เป็นผู้ร้องระเด่นลันใด

ก็สนุกสนานกันไปกับประเด็นลันไดนะซึ่งก็เป็นเรื่องของแขกอินเดียที่มีอาชีพขอทานอยู่แถวเสาชิงช้าแล้วก็โบสถ์พราหมณ์นี่แหละค่ะต่อกันด้วยเพลงนี้เลยตะลุง

ความรักเหมือนไม่ฝนเห็นว่าฝนกำลังจะตกก็เลยมีผู้รอฟังเพลงนี้เพลงริมฝั่งน้ำนั่นหนูรมส่งให้บ้านแม่น้ำนะคะฟังไปแล้วคราวนี้มาต่อกันที่คุณวินัยจุลบทสปะมีผู้รอฟังนางในฝัน

เป็นเอื้องฟ้าเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ต่อด้วยเอื้องฟ้าคุณวินัยจุลบุษปะอีกเพลงหนึ่งไปเลยทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

เราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อย

นึกถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ทั้งเอื้องฟ้าทั้งโดมในดวงใจได้ฟังกันไปเรียบร้อยด้วยความชื่นใจนะคะท่านผู้ฟังขอไว้คราวนี้มาถึงมนรักสองมนรักเลยไปที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีก่อนมนรักนวลจันทร์และเดี๋ยวจะต่อด้วยมนรักดอกคำ

รินทร์นันทนาครรับมนรักดอกคำใต้ยังไม่จบเรื่องของมนรักเลยเพราะว่าคุณนัทบอกว่าขอฝากมนรักอสูรไว้พิจารณาด้วยนะครับแล้วส่งสติกเกอร์ทำท่าเขินๆมาไม่ต้องเขินค่ะอนุมัติใครนึกถึงมนรักอะไรได้รีบบอกมา

นทักอสูรคุณทัศนัยชะอมงามและคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะมีมนอะไรมาอีกโอ้ยหาทันไหม เดี๋ยวจะพยายามหาให้ทันนะคะเป็นมนอะไรมนไซโยกมนเรียกรักมนเมืองเหนือมนรักบ้านนาเจอแล้วมนรักบ้านนาที่น้องนุ่นรีบบอกมาเลยฟังได้เลยตอนนี้เลยได้ยืดเส้นยืดสายกันหน่อย

ตอนหนึ่งใกล้ๆเชอร์รี่พิงค์ต่อกันอีกมนต์หนึ่งโอ้ยังมีมนต์กันมาเยอะเลยอันนี้มนต์สยโยร้องกันจัง

เวลาไปเที่ยวไหนกันมักจะมีเพลงนี้อยู่เสมอเลยทีเดียวในกระบวนการชิงขับทัวร์มนใส่โยกค่ะคราวนี้ไปต่อกันที่หนูรอมขออีกเพลงหนึ่งยังคงอยู่ในโหมดมนทั้งหลายมนเมืองเหนือเดี๋ยวได้ฟังค่ะ

ลมสวัสดิ์จาก Grand X นะคะไม่ได้ให้ฟังจากคุณชรินทร์นันทนาคอนฟังจาก Grand X กันไปเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนใช่วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกาจะมีคอนเสิร์ตการกุศลมูลนิธิรามาธิบดีนะคะคอนเสิร์ตนี้ Love 70s ค่ะ The ABC Concert เป็นA คือ ABBA B คือ Bee Gees แล้วก็ C ต้อง Carpenters นะคะดังนั้นใครที่รักเพลงของ ABBA Bee Gees Carpenters นี่เตรียมได้เลยค่ะวันที่8พฤศจิกายน17นาฬิกาที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนรอบเดียวเท่านั้นเลยนะคะก็มีวงออเคสตราร่วมสมัยมหิดล Starlight Orchestra และนักร้องก็จะมาการไม่ว่าจะเป็นคุณรัตกล้าวอมรดิษฐ์เป็นชลาทิศแหม่มพัชริดามาเรมเกรตู่พบทอนพียวเดอะวอยซ์จุ๋มนริกาจางอีกหลายท่านเลยทีเดียวล่ะค่ะนั้นก็เตรียมได้ซื้อบัตรที่ไหนซื้อบัตรได้หลายที่เลยแต่ถ้าจะให้คุ้นๆกันก็เข้าไปที่Facebookของ IS Song Hits and the Guitar นะคะ Facebook IS Song Hits and the Guitar หรือจะเป็น LINE Official ก็ @ IS Song Hits นะคะ @ IS Song Hits ค่ะแล้วก็ไปดูราคาดูที่นั่งดูอะไรได้ตรงนั้นเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ได้ทั้งสนุกคลึกครื้นได้ทั้งรำลึกถึงเพลงรุ่นที่ชอบจากABC ABBA Bee Gees Carpenters นะคะที่มูลนิธิรามาธิบดีเป็นผู้จัดขึ้นฉะนั้นทั้งสนุกทั้งได้กุศลด้วยล่ะค่ะไปฟังกันต่อมีผู้รอฟังโอ้โหนานรอนานไปหน่อยไม่ว่านะคะคุณชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติเพลงนี้มีผู้รอฟังสบายแพร

ยู่ในภาวะใจอ่อนๆฟังเพลงนี้น้ำตาไหลได้เลยนะคะตราบสิ้นลมเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วเพลงสุดท้ายคุณคนงนิดก็ขอมาเป็นรักจำพรากพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์ราวต่อนะคะตรงนี้14นาฬิกาสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ดินนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะฟังรับจำพรากคุณรงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติ

างให้แน่นแฟ้นเคารพผลประโยชน์หลักและข้อกังวลของกันและกันจัดการความเห็นต่างและปัญหาที่ละเอียดอ่อนอย่างเหมาะสมด้านนายมิลตันกล่าวว่าออสเตรเลียยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวและหวังว่าจะกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการค้าวัฒนธรรมการเกษตรอุตสาหกรรมเหมืองการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและ AI เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันในช่วง8เดือนที่ผ่านมายอดขนส่งสินค้าทางรถไฟของจีนมีกว่า 2,000 ล้านตันวันที่20กันยายนกลุ่มบริษัทรถไฟจีนเปิดเผยว่าในช่วงเดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมระบบรถไฟของจีนได้ทำการขนส่งสินค้าสะสมรวมทั้งสิ้น 2,690 ล้านตันโดยมีการจัดวางรถบรรทุกวันละ 187,400 คันซึ่งยังคงดำเนินงานอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องถือเป็นการให้การสนับสนุนด้านการขนส่งที่เชื่อถือได้อย่างมั่นคงเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกของสังคมโดยรวมและรับประกันการดำเนินงานทางเศรษฐกิ

0: ของประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่นนับตั้งแต่ต้นปีการรถไฟมีข้อได้เปรียบของเครือข่ายการรถไฟทั่วประเทศที่เป็นเครือข่ายเดียวกันควบคุมการขนส่งอย่างเป็นเอกภาพและรวมศูนย์โดยเพิ่มกำลังในการขนส่งถ่านหินออกจากพื้นที่ผลิตหลักในมณฑลซันซีซันซีมองโกเลียไนและซินเจียงพร้อมทั้งรับประกันการบรรจุขนส่งถ่านหินสำหรับการผลิตไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนให้ทุกภูมิภาคสามารถรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในฤดูร้อนในช่วง8เดือนที่ผ่านมาระบบรถไฟของจีนได้ขนส่งถ่านหินรวม 1,389 ล้านตันในจำนวนนี้เป็นถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้า928ล้านตันโดยปริมาณถ่านหินสำรองในโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับรถไฟโดยตรงทั่วประเทศยังคงรักษาระดับสูงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันหน่วยงานรถไฟได้ให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญด้านกำลังการขนส่งวัสดุที่สำคัญต่อเศรษฐกิจระดับชาติและวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อรับประกันการจัดส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณหลินจินเลี่ยงชวนดิฉันมาคุยถึงเรื่องของบุคคลผู้หนึ่งชื่อฟุกุยาม่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฟุกุยาม่าคนนี้เป็นบุคคลสำคัญเป็นนักวิเคราะห์ของญี่ปุ่นค่ะเขาออกมายอมรับว่าเขาคาดการจีนผิดมีหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่าจีนอ่ะมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เขาอาจจะคาดไม่ถึงแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวาระประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิวัตราสินพัสุธาดลและคุณหลินชินเลี่ยงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณหลิน
1: สวัสดีครับคุณสิวัตราสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: วันนี้คุณหลินชวนดิฉันมาคุยเรื่องของนักวิชาการชาวญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันคือเขาชื่อคุณฟรานซิสฟูกุยาม่าค่ะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนประชาธิปไตยแบบตะวันตกใช้คำนี้ได้ไหมสุดทบาทมนุษย์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเขาคิดว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกบวกกับทุนนิยมตอบโจทย์มนุษย์ทุกคนในโลก
1: ใช่ครับก็ฟูกุยาม่าเขาก็เป็นคนชื่อตัง
0: ค่ะ
1: ในกลุ่มนักวิชาการของทางตะวันตกและก็ของจีนด้วยครับเพราะว่าก็เคยมีนักวิชาการจีนเคยมีการประการสัมมนาที่ถกเถียงปัญหาต่างๆครับเกี่ยวกับการเมืองของจีนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และก็เขาก็คือบอกว่าระบบแบบตะวันตกครับเป็นระบบการเมืองที่ดีที่สุดแล้วครับไม่มีอีกอย่างอื่นแล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์นี่เป็นความเป็นมาแล้วก็เขาก็ได้เขียนเป็นหนังสือได้รับการยกย่องอย่างสูงจากเวทวงของตะวันตกครับแต่เมื่อเร็วๆนี้ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Frankfurt Allgemeine Zeitung ของเยอรมันเขากลับกล่าวว่าหากจีนยังคงพัฒนาด้วยรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อไปผมก็ต้องยอมรับว่าสมมติฐานของผมคิดพลาดนะครับผิดพลาดนะครับสื่อเยอรมันก็พาดหัวข่าวว่าฟูกุยาม่ายอมรับว่าคาดการจีนผิดอันที่จริงแล้วนี่ ก็นับเป็นครั้งที่2เขาได้พูดแบบนี้แล้วครับในเดือนเมษายนของปีนี้เขาได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าจีนได้สร้างระบบที่น่าทึ่งมากที่สามารถระดมเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอีกมากมายที่แต่ก่อนเราคิดว่าไม่สามารถทำได้เลย
0: คือฟุกุยาม่าเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังคือเขาบอกว่าถ้าจีนน่ะยังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาต่อไปซึ่งมันอาจจะกลายเป็นทางเลือกที่สามารถทดแทนระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกได้อย่างแท้จริงคือทฤษฎีของเขาที่พูดถึงในช่วงตอนต้นนะคะว่าเป็นทฤษฎีการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์เนี่ยถูกใช้เป็นอาวุธในการปลุกจิตสำนึกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของระบอบตะวันต

0: กโดยโจทย์เนี่ยตีทฤษฎีสังคมนิยมแล้วก็อันนี้คุณหลินบอกว่าใส่ร้ายความทันสมัยทุกแบบเลยที่ไม่ใช่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตะวันตกเนี่ยก็จะเรียกว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยน่าจะแบบบอกว่ามันไม่จริงมันไม่ดีมันไม่ใช่แต่ปัจจุบันค่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในสภาพความเป็นจริงของทางตะวันตกเนาะมันก็ถูกบังคับให้โลกเนี่ยต้องหันกลับมามองว่าความเป็นจริงสิ่งที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไร
1: ครับอย่างที่นายฟรีดแมนเป็นผู้เขียนหนังสือใครว่าโลกกลมครับเขาเป็นนักเขียนและก็เป็นนักข่าวชื่อดังระดับโลกครับแต่ก่อนก็เป็นคนที่มักจะประนามและก็บอกว่าจีนไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นเลยดีครับ
0: ค่ะ
1: เขากล่าวแต่เขากล่าวว่าได้เห็นอนาคตในจีนคือหลังจากเขาได้มาเดินทางมาเยือนจีนแล้วครับและเขาก็แนะนำให้วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาบางคนว่าควรออกไปดูข้างนอกให้มากขึ้นนะสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็ระบุว่าชาวอเมริกันดูเหมือนกำลังประเมินสถานะของจีนในโลกอีกครั้งนี่เป็นสิ่งที่ควรทำมานานแล้วครับเพราะว่าการหวังให้จีนเสื่อมถอยนั้นจะไม่ได้ผลนะครับ
0: คือจริงๆแล้วว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายที่ต้องบอกว่าได้รับชัยชนะเนาะจากสงครามเย็นตะวันตกก็เป็นส่วนที่อาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะใช้คำว่าหยิ่งพยองหรือว่าลำพองในชัยชนะที่ได้รับมาก็เลยมีอคติกับจีนทั้งในเรื่องของการอาจจะมองจีนในรูปแบบที่ไม่มองตามความเป็นจริงหรือว่าอาจจะไม่ได้มองผลสำเร็จของการพัฒนาของจีนคือต้องบอกว่าภาพที่อาจจะเป็นติดไปในทางเชิงลบหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป็นจริงที่ตะวันตกมองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นการไม่ยอมรับความสำเร็จของจีนของทางตะวันตกซึ่งถ้าสมมติว่าตะวันตกเนี่ยยอมรับความสำเร็จของจีนแล้วส่วนอื่นๆของโลกอ่ะเขาจะยอมรับไหมคุณหลิน
1: ครับเรามาดูข้อมูลใหม่ๆครับผลการสำรวจความคิดเห็นที่จะขึ้นโดยกาลูฟสถาบันสำรวจความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็สะดุดตาเช่นกันครับคือการสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมกว่า130ประเทศมีผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 130,000 คนอาจกล่าวได้ว่ามีขอบเขตกว้างขวางผมสำเร็จปรากฏว่าอัตราสนับสนุนให้จีนเป็นผู้นำของโลกเซงหน้าสหรัฐอเมริกาเลยครับด้วยผลร้อยละ36ต่อร้อยละ31ซึ่งเป็นความเหนือกว่าที่ใหญ่ที่สุดของจีนต่อสหรัฐอเมริกาในช่วง20ปีที่ผ่านมา
0: ในเดือนเดียวกันก็มีการสำรวจความคิดเห็นที่จัดโดยศูนย์วิจัยพิวส์นะคะปรากฏว่าความประทับใจของประชาคมโลกที่มีต่อจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมถึงผลสำรวจจากหลายสถาบันที่สำรวจความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่เช่น ISEAS นะคะ YouSoup Isaac Institute ของสิงคโปร์หรือว่า IPSOS แล้วก็ Morning Consult ก็มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันค่ะก็เลยทำให้หลายคนมองว่าน่าจะไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะว่าทฤษฎีการจบสิ้นของประวัติศาสตร์ของฟุกุยาม่าเนี่ยอาจจะน่าจะเฉลยความสงสัยของชาวโลกว่าอาจจะไม่ถูกละมั้งคราวนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับคือสิ่งที่สานโครนรากฐานของทฤษฎีการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ที่แท้จริงก็คือความสำเร็จอย่างเป็นระบบเชิงประวัติศาสตร์ของความทันสมัยแบบจีนปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกมีส่วนช่วยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ขนาดอุตสาหกรรมการผลิตติดอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา15ปีติดต่อกันปริมาณการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา11ปีติดต่อกันระยะทางรถไฟความเร็วสูงของจีนมากกว่ายอดรวมของประเทศอื่นในโลกจีนยังได้เสนออุปกรณ์พลังงานลมให้กับทั่วโลกร้อยละ70สร้างระบบประกันสังคมและระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จสิ้นภารกิจที่ยากลำบากในการขจัดความยากจนอย่าง สมบูรณ์ครับ
0: ต้องบอกว่าตลอดปีที่แล้ว2025เนี่ยนะคุณฟังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาจีน 35.17 ล้านคนเพิ่มขึ้น 30.6% นะเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วแน่นอนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกของรัฐบาลจีนในการยกเว้นวีซ่าเนาะก็มีคนที่ใช้นโยบายนี้ถึง 30.8 ล้านคนค่ะคิดเป็น73.1% ของจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีนทั้งหมดต้องบอกว่าด้วยการอำนวยความสะดวกของรัฐทำให้ตัวเลขของคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วในโซเชียลมีเดียของต่างชาติเราก็จะเห็นแฮชแท็กหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของการพกกระเป๋า
1: ไทยเนี่ยผมขอใช้ประโยคนึงมาสรุปว่า
0: ค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ไม่สิ้นสุดวิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ยังคงพัฒนายังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราทั้งสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันสิวัตตาสินพัชสุธาดลและคุณหลินชินเลี่ยงลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปลบเครื่องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าจี้ฮาวสวัสดีค่ะทุกท่านคุณโจคะดิฉันอยากจะซื้อกี่เผาสักตัวนึงค่ะกี่เผาชุดประจำชาติของสตรีจีนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคุณโจช่วยสอนภาษาจีนที่จะใช้เวลาไปร้านขายเสื้อผ้าให้หน่อยสิคะ
0: ค่ะคนขายมักจะถามคุณว่า你要买什么衣服คุณอยากจะซื้อเสื้ออะไร
1: 你要买什么衣服
0: หมายแปลว่าซื้อ
1: หมาย
0: 你要买什么衣服
1: 你要买什么衣服
0: 什么แปลว่าอะไร
1: 什么
0: 衣服แปลว่าเสื้อ
1: 衣服
0: 你要买什么衣服คุณต้องการซื้อเสื้ออะไร
1: ถ้าที่ฉันจะตอบว่าที่ฉันอยากจะซื้อกี่เผาสักตัวล่ะคะ
0: คุณก็พูดว่า我想买一件旗袍
1: 我想买一件旗袍
0: 我ดิฉัน
1: 我
0: 想อยากจะ
1: 想
0: 买ซื้อ
1: 买
0: 一หนึ่ง
1: 一
0: 件ลักษณะนามของเสื้อผ้าคือตัว
1: 件
0: 旗袍กี่เผา
1: 旗袍
0: 我想买一件旗袍
1: 我想买一件旗袍ดิฉันจะซื้อกี่เผาสักตัวนึงค่ะถ้าจะถามว่ากี่เผาตัวนี้ทำด้วยผ้าอะไรล่ะคะ
0: ก็พูดว่า这是什么料子的นี่ทำจากผ้าอะไร
1: 这是什么料子的
0: 料子ผ้า
1: 料子
0: 这是什么料子的
1: 这是什么料子的นี่ทำจากผ้าอะไรคะ
0: 什么อะไร
1: 什么
0: 料子ผ้า
1: 料子
0: 这是什么料子的
1: 这是什么料子的นี่ทำจากผ้าอะไรคุณโจคะในบทสนทนาเนี่ยเขาตอบว่าเจิ้นซื่อเต๋อแปลว่าอะไรคะ
0: เจิ้นซื่อเต๋อแปลว่าผ้าไหมค่ะ
1: เจิ้นซื่อเต๋อผ้าไหมมาถึงเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องกี่เผาหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าฉีเผาชุดประจำชาติของสตรีจีนมาฝากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราได้แนะนำเอกลักษณ์ของกี่เผามาแล้ววันนี้ขอแนะนำว่าสตรีหุ่นแบบไหนใส่กี่เผาสวยดีค่ะ
1: โอ้ดีจังค่ะ
0: 1. ไหล่ควรลู่ลงเล็กน้อยถ้าไหล่ตั้งหลังกว้างใส่กี่เผาแล้วจะดูเท่าท่าเกินไปแม่อ่อนโยนหน้าทนุถนอม 2. คนเอวเล็กใส่กี่เผาสวยกว่าคนเอวอวบ 3. ช่วงคอสูงใส่ชุดกี่เผาที่มีคอปกสูงแล้วจะยิ่งดูรูปร่างสะอกสะองสวยมากขึ้นและ 4. สูงประมาณ160ถึง170

0: 70เซนติเมตรจะเหมาะที่สุดเพราะถ้าสูงหรือเตี้ยเกินไปจะทำให้เสน่ห์ของชุดผีเผาลดลงค่ะ
1: ดิฉันชักไม่แน่ใจแล้วค่ะคุณโจว่าดิฉันจะไหวไหมเพราะว่าแค่150เองอะค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เขามีประดิษฐ์หลายไซส์นะคะ
1: ก็คงจะพอถูไถหาสวยๆมาใส่กันได้นะคะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังค่ะประโยคว่า
0: 这是什么料子的
1: แปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI นะคะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
2: และเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เรามาดูนะคะเรื่องของฮ่องกงกันมากดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาได้ออกมาบอกว่าเปิดเผยแผนพัฒนา5ปีเป็นฉบับแรกเปลี่ยนผ่านจากความมั่นคงสู่ความรุ่งเรืองโอ้โหมั่นคงไปแล้วทีนี้จะรุ่งเรืองอย่างไรต้องไปฟังเพิ่มเติมกันจากคุณศิวัตราค่ะ
3: เรื่องจะชวนคุณพาดาราคุณฟังย้อนกลับไปเนาะเมื่อน่าจะสักประมาณ4ปีที่แล้วเราจะเห็นอาจจะมีในช่วงความไม่สงบเรียบร้อยในฮ่องกงแต่วันนี้ค่ะฮ่องกงบอกแล้วว่าเขามั่นคงคือมีความมั่นคงแล้วเพราะนั้นเขาอยากจะก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองเพราะนั้นล่าสุดค่ะอาทิตย์ที่แล้วรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็ได้ประกาศแผนพัฒนา5ปีฉบับแรกของฮ่องกงเลยซึ่งแผนฉบับนี้ก็คืออยู่ในช่วงปีนี้ค่ะ2026ถึง2030ล้อไปกับแผน5ปีฉบับที่15ของจีนโดยเนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดบทบาทของฮ่องกงในฐานะอันนี้คนไทยต้องฟังเพราะว่าคนไทยน่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมองฮ่องกงในมุมมองที่ฮ่องกงอยากให้มองเห็นนั่นก็คือ4ศูนย์กลางแล้วก็1ฮับค่ะซึ่ง4ศูนย์กลางเนี่ยก็คือจะเป็นการเสริมสร้างสถานะของฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศค่ะเป็นศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศค่ะโดยจะเร่งพัฒนาให้ฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์กลางในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วยรวมถึงจะสร้างให้ฮ่องกงเนี่ยเป็นฮับนานาชาติในการดึงดูดแล้วก็รวมตัวของบุคลากรที่มีความสามารถในระดับสูงพร้อมทั้งเร่งการพัฒนาตอนเหนือของฮ่องกงในแผนฉบับนี้ค่ะยังบอกว่าช่วง5ปีที่กำลังจะถึงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญของฮ่องกงภายใต้แนวทางของแผนดังกล่าวฮ่องกงจะมีข้อได้เปรียบจากการพึ่งพาจีนแผ่นดินใหญ่และเชื่อมโยงกับโลกมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและอย่างที่บอกไปค่ะจากความมั่นคงสู่ความรุ่งเรืองปลดปล่อยศักยภาพของหลักการที่น่าจะไม่ค่อยมีประเทศไหนในโลกทำเนาะนั่นก็คือเรื่องของ1ประเทศ2ระบบให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปเลยค่ะว่าในนโยบายที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลนะคะให้เห็นมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันหลายท่านเองก็บอกว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับฮ่องกงชัดเจนมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันพาดาราจงกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: มีสิทธิ์ตั้งคำถามเรามีสิทธิ์ถกเถียงเรามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งต่างๆไอ้ความเหนือกว่าเราเนี่ยครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะนำไปใช้ทับถมดูแคลนหรือว่าเหยียดหยามประเทศเพื่อนบ้านครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาใช้เพื่อแสดงออกถึงว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่ทางปัญญาเพียงพอครับเรามีความเข้มแข็งทางปัญญาหรือ intellectual maturity เพียงพอครับเพราะนั้น3เรื่องที่เราควรจะต้องทำก็คือ1เราต้องหยุดสร้างความเกลียดชังต่อประชาชนครับเราต้องแยกแยะระหว่างประชาชนกัมพูชาผู้ซึ่งเป็นเหยื่อทางความคิดกับระบอบการเมืองการปกครองและกลุ่มการเมืองที่ใช้ชาตินิยมคลั่งชาติเป็นเครื่องมืออย่าเหมาเข่งว่าคนกัมพูชาทุกคนเป็นศัตรูครับข้อที่2หากจะโกรธขอให้ส่งความโกรธไปให้ถูกเป้าหมายครับหากเราจะมีความรู้สึกโกรธเคืองต่อสิ่งใดขอให้นำความรู้สึกนั้นมุ่งตรงไปที่ระบอบการปกครองที่กดทับและทำลายปัญญาครับระบอบที่แช่แข็งความคิดของประชาชนและพลากโอกาสในการเรียนรู้ความจริงไปจากเพื่อนบ้านของเราครับระบอบที่เคยแม้แต่นำเอาเทปที่สนทนากันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำ

ที่ควรจะเป็นความลับเนี่ยไปเผยแพร่ในลักษณะแบล็กเมลและมุ่งที่จะทำลายล้างรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านระบอบที่มันเลวร้ายแบบนี้ครับเราควรจะต้องกลบและข้อที่3ครับใช้วุฒิทางปัญญาเป็นเกราะป้องกันเมื่อเห็นการดราม่าหรือการเคลมบนโลกออนไลน์จงอย่าใช้อารมณ์นำหน้าครับจงใช้วิชาการข้อเท็จจริงและความนิ่งในการรับมือการไม่ลงไปดิ้นรนตามกระแสตามการล่อซื้อหรือการแสดงออกถึงความเหนือกว่าคือจริงๆการแสดงออกของพวกเขาเนี่ยมันคือการล่อซื้อจริงๆนะครับเพราะนั้นไอ้การไม่หลงคารมไอ้การไม่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือการแสดงออกถึงความเหนือกว่าทางปัญญาอย่างแท้จริงครับคุณผู้ฟังครับในระดับภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยและกัมพูชาถือเป็น2ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันยาวหลายร้อยกิโลเมตรนะครับ798กิโลเมตรเราไม่สามารถย้ายประเทศหนีออกจากกันได้ครับประชาชนตามแนวชายแดนยังคงต้องค้าขายพึ่งพาอาศัยแล้วก็เดินทางไปมาหาสู่กันตราบใดที่ประชาชนทั้ง2ฝั่งยังคงถูกเสี่ยมสอนให้เกลียดชังกันด้วยเรื่องประวัติศาสตร์บิดเบือนสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันในภูมิภาคนี้ก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริงครับเพราะฉะนั้น good will นะครับความปรารถนาดีสารนะครับที่พวกเราคนไทยควรมอบให้แก่เพื่อนบ้านมันไม่ควรจะเป็นสารแห่งความเครียดแค้นครับแต่มันควรจะเป็นสารแห่งมิตรภาพและความหวังดีเราต้องช่วยกันส่งสัญญาณออกไปว่าเรารับรู้ถึงบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของพวกคุณเรารับรู้ถึงความยากลำบากของการอยู่ใต้ระบอบที่ปิดกั้นข่าวสารและเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่เปิดกว้างนำเสนอความจริงและเติบโตไปด้วยกันในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนผมคิดว่าสันติภาพที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับหากฝ่ายหนึ่งเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความโกรธแต่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้คนทั้งสองฝ่ายหลุดพ้นจากตรวนจากโซ่จากการจองจำแห่งการครอบงำทางความคิดไปด้วยกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สติปัญญาให้มากขึ้นเราใช้ความเมตตากรุณาเป็นเครื่องนำทางเพื่อที่สร้างสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้อาเซียนของเราเป็นภูมิภาคที่เติบโตอย่างมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนบนความจริงแล้วก็บนความเข้าใจเนี่ยมันคือสิ่งที่ยั่งยืนแล้วก็ดีที่สุดกับทั้งสองฝ่ายของประเทศเราครับแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูด้วยนะครับว่าแล้วประเทศไทยเราล่ะผู้นำของเราในอดีตเนี่ยคือเขียนประวัติศาสตร์ว่าเรามีศัตรูอยู่รอบบ้านเลยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในเนี่ยในประเทศไทยของเราก็มีครับเพราะฉะนั้นเราเองก้าวข้ามจุดตรงนั้นมาได้เดี๋ยวนี้การเรียนประวัติศาสตร์ของเรามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นความรู้ความเข้าใจของคนไทยผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วครับว่าคนไทยเดินทางมาจากเทือกเขาอัลไตที่ประเทศมองโกเลียติดชายแดนรัสเซียมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับเพราะเราเจอโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายเต็มไปหมดทั่วทั้งประเทศไทยจากภาคเหนือแม่ฮ่องสอนถึงภาคใต้ลงไปอย่างเช่นมนุษย์คลองท่อมที่กระบี่เราเจออารยธรรมเราเจอความรุ่งเรืองกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเราภูมิใจครับว่าไอ้ความรุ่งเรืองมั่งคั่งตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะเราเป็นศูนย์กลางครับความเป็นศูนย์กลางทางภูมิภาคของเราก็คือการที่เรารับเอาวัฒนธรรมวัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมมอญพม่าเขมรนะครับรวมถึงเวียดนะครับมาลายูนะครับมาหลอมรวมกันกลายเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมมัลติคัลเจอร์ขนาดใหญ่แล้วก็สร้างชาติสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างภาษาไทยสร้างความเป็นคนไทยสร้างความรักในผืนแผ่นดินแห่งนี้

0: ปิติศรีชนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
1: ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสารและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดาโดยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรง
4: อีกทั้งเน้น

0: การประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระวังเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปีชาและทรงแข็งแกร่งเพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LA RA DAO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
5: เพลงมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็ก
6: ฟังนะฟังนะ
7: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.
8: ที่วิทยุจุฬา
9: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

กำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: นนี้เด็กๆกำลังฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ทุกท่านที่นั่งฟังอยู่ด้วยนะคะหน้าฟังนะคะยิ้มแย้มแก้มใสเป็นเรื่องราวของเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ตอบคำถามได้ขอเพลงตามภาษาเด็กๆ เขาก็มีช่วงของเขานะคะในทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะแล้วเราก็จะมาแนะนำตัวนะคะเชิญพี่แมวค่ะ
1: ค่ะพี่แมวคนรักแมวครับสวัสดีครับเด็กๆครับ
0: ค่ะแล้วคนอื่นๆด้วยนะคะ
1: เราก็มีผู้ช่วยของเราตั้งหลายคนเนาะคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชที่สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไงล่ะครับเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเยอะแยะเลยนะครับที่ผ่านมานะครับคนไหนเข้าไปดูหรือยังใครเพิ่งมาติดตามรายการของเราเนาะเข้าไปฟังได้เลยว่าเอ๊ะรายการตอนที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างหรือว่าใครที่เคยฟังมานานแล้วแต่ว่าคิดถึงนิทานที่เคยฟังไปแล้วคิดถึงเพลงที่เคยได้ยินนะครับลองเข้าไปฟังตอนที่ผ่านๆมาของยิ้มแย้มแก้มใสกันได้เลยนะครับฝีมือของพี่นุชนะครับและแน่นอนเมื่อเข้าไปฟังใช่ไหมครับยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยก็จะได้เห็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักด้วยการ์ตูนที่ประกอบนิทานนะครับไม่ใช่การ์ตูนอะไรที่วาดเฉยๆนะประกอบเรื่องราวในนิทานเลยนะครับก็ฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงก็คือลุงโต๋คนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่แหละครับผู้ช่วยของเราครับนี่แหละครับเอแล้วใครนะเนี่ยผู้ควบคุมเสียงของเราเนาะไม่มีไม่ได้เลยเดี๋ยวเด็กๆไม่ได้ฟังรายการเราแน่นอนเลยนะครับก็คือพี่วันโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ค่ะแล้วก็มีป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายานะคะจอมแบ่งปันและไส้เดือนจะบอกเด็กๆและผู้ฟังว่าลุงโตเนี่ยก็เคยจัดรายการกับป้าพันธ์เหมือนกันนะคะ2คนนะคะก็สนุกสนานกันไปช่วยกันเล่านิทานจัดเพลงคุยกับเด็กๆเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ลุงโตเขาต้องทำงานนะคะก็เลยต้องปกติป้าพันธ์จัดที่อื่นมีหลายวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันเสาร์ด้วยลุงโตว่างก็เลยกันมาช่วยวันเสาร์เอาละค่ะแล้วก็เราจะให้เด็กๆได้ทราบว่าเด็กๆจะได้ฟังอะไรบ้างในรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
1: ครับก็มีสี่ช่วงดังนี้
0: พ
1: ี่
0: แมว
1: ยังไงครับพี่
0: แมวขอโทษพระพันยังไม่ได้แนะนำเนี่ยจะหมูมาอุดอุดอุดไก่ไก่พระพันขอโทษโอเคพี่หมูค่ะขอโทษพี่ไก่นะคะและพี่กระดิ่งเชิญเลยค่ะพี่ดิ่งบอกเสียงใสรอมาตั้งนานอุตส่าห์จ้องหน้าพระพันเป้งเลย
1: น
0: ี่กบอบนะคะเอาแล้วตอนนี้ก็4ช่วงเชิญค่ะ
1: ครับมีอย่างนี้ดังนี้นะครับเด็กๆครับเดี๋ยวช่วงแรกสนุกสนานกับคำถามเลยนะครับสัปดาห์นี้เป็นคำถามถ้าใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จะสนับเราจะสมมุติเหตุการณ์เรื่องราวให้เด็กๆว่าได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เจอคนแบบนี้หรือว่าจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เด็กๆจะได้เจอในชีวิตจริงแน่นอนเลยนะครับมีประโยชน์และได้ฝึกสมองกันด้วยเดี๋ยวรอนะพี่แมวก็รอเหมือนกันนะว่าเมื่อวันประพันธ์จะมีเหตุการณ์อะไรมาให้คิดให้ตัดสินใจเนาะเมื่อวานนี้ก็สนุกสนานมากเลยเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องที่ต้องเลือกของเล่นกันแล้ววันนี้ล่ะเราจะได้คิดได้ตัดสินใจเรื่องอะไรกันดีรออีกสักแป๊บเดียวเดี๋ยวได้จะได้ฟังกันแล้วจากนั้นก็มาพบกับนิทานสัตว์แสนสนุกใช่ไหมนะครับเรื่องราวของเจ้าแมวตัวไหลกับเจ้ากระต่ายหูยาวโอ้เมื่อวานช่วยกันทำสวนผักสนุกสนานไปเลยเนาะนี่ทั้งหลายก็มีความสุขนะเนี่ยโอ้กระต่ายปลูกผักเก่งจังเลยแล้วปลูกผักนี่นอกจากมีดินที่ดีแล้วต้องมีอะไรที่ดีอีกนะเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วมีอะไรอีกนะเนี่ยมีน้ำสิครับน้ำที่ดีวันนี้แหละนิทานของเราจะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเกี่ยวกับการปลูกผักเหมือนกันนะเกี่ยวกับน้ำนะสำคัญเลยนะเนี่ยเนาะเดี๋ยวลองฟังนิทาน

0: แมวลายกับกระต่ายหูยาวกันนะครับดังนั้นก็มาถึงเวลาที่เด็กๆรอคอยเพราะหลายคนก็แนะนำเพลงมานะครับบทเพลงของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนี่นะทำกลางเพลงฮิตมากมายที่เด็กๆได้ฟังกันอยู่เนี่ยไปคลื่นไหนก็ได้เจอเนี่ยรายการเรานำเสนอบทเพลงสำหรับเด็กให้เด็กๆได้ฟังเสมอเลย
1: เราก็มีเพลงฮิตของเด็กๆนะคะติดตามฟังค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยเนาะคนเด็กๆนี่เวลาเขาชอบนี่เขาไม่สนใจหรอกเพลงนี้จะแต่งมานานหรือยังไงเป็นยังไงแต่เขาชอบเขาจะขอฟังบ่อยๆแล้วก็ร้องด้วยเดี๋ยวเราฟังนะครับใครที่แนะนำเพลงไว้และใครที่อยากจะแนะนำเพลงด้วยก็ได้นะไม่รู้ว่าวันนี้ประพันธ์จะให้เด็กๆช่วยจัดเพลงด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราฟังกันนะครับนี่แหละครับช่วงของเพลงแล้วก็มาถึงอีกช่วงหนึ่งช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงเนี่ยใครมาส่งข่าวแล้วใครมาเล่าเรื่องฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงนี้แหละครับเราอยากฟังข่าวและเรื่องราวของเด็กๆนะเป็นยังไงบ้างหลายคนตอนนี้กำลังสอบเลยบางคนก็กำลังจะเตรียมตัวสอบเลยแล้วบางคนนี่สอบแล้วไปเข้าค่ายก็มีบ้างก็มีนะโอ้โหนี่มีหลายเรื่องเลยเนาะหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับถึงเด็กตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยเป็นยังไงบ้างได้เจอเหตุการณ์ได้พบเห็นอะไรบ้างเรื่องที่สนุกหรือไม่สนุกเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบจะเป็นยังไงนะครับก็ส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนี่แหละครับสี่ช่วงที่เด็กๆจะได้พบในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
1: ค่ะประพันธ์ส่งข่าวคนแรกนะคะระหว่างรอพี่หมีเนี่ยปกติเขาจะมาสวัสดีคนแรกประพันธ์ส่งข่าวเลยนะคะก็คือวันนี้ฝนไม่ตกค่ะที่บ้านประพันธ์ไม่มีฝนเลยแถวจุฬาก็ไม่มีฝนที่อื่นเด็กๆขาเลิกเรียนแล้วเนี่ยนั่งอยู่ในรถกลับบ้านเนี่ยผ่านตรงไหนถามคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะจะได้รายงานอากาศไงว่าอ๋อตอนนี้ค่ะหนูอยู่ที่ตรงถนนสุขุมวิทนะคะฝนตกค่ะแต่ไม่มากนะคะแต่ก็รถติดค่ะอะไรก็รายงานข่าวฝึกไว้ก่อนนะคะเราจะได้หัดเป็นคนกล้าที่จะพูดแล้วก็ชัดถ้อยชัดคำนะคะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำให้ชัดฝึกไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถทำได้ในรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้เราก็ได้บอกเด็กๆไปหมดแล้วนะคะว่าจะได้ฟังอะไรบ้างมีสีช่วงแนะนำตัวเองเรียบร้อยทั้งหมูหมากาไก่เอาหมาไม่มีนะคะกาไม่มีแล้วเราก็จะเริ่มรายการนะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกจะเป็นคำถามสมมุติเหตุการณ์เลยเด็กๆถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เด็กๆจะตัดสินใจทำยังไงนะคะมาฟังคำถามกันในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: คำถาม
1: ก็คือเด็กๆคำถามนะคะถ้าสมมุติมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านแล้วก็บอกพัสดุครับมาส่งของครับเอาเด็กๆมารับเลยพอดีเล่นอยู่หน้าบ้านไงเด็กๆเล่นอยู่หน้าบ้านบอกอ่ะหนูมารับของมาเร็วมีคนส่งของมาให้หนูนั่นแหละมารับได้เลยนะคะเราก็กำลังงงๆอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆจะทำยังไงดีอะคะนะเขาบอกมาเลยมาเลยอาจจะเป็นของเล่นก็ได้นะมีคนส่งมาให้มารับด้วยนะเด็กๆทำยังไงดีคะ
0: แม่เลือกสำคัญซะด้วยเนาะเนี่ยเนาะเอาละเด็กกำลังเล่นอยู่หน้าบ้านเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปนอกรั้วใช่ไหมพันเนาะยังอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็มีคนมากดกริ่งแล้วที่สำคัญบอกว่ามีพัสดุมาส่งถึงเด็กๆโดยตรงเลยเหรอครับพันโอ้แต่หน้าทุกทีจะเป็นของคนอื่นนี่เป็นคราวนี
1: ้ไงแล้ว
0: บอกว่าเป็นของเล่นด้วยเออเอาละแล้วเด็กๆจะทำยังไงครับจะเดินไปรับไหมครับเป็นพัสดุที่เขาบอกว่าส่งตรงมาถึงเราเลยนะข้างในเป็นของเล่นจากบริษัทของเล่นส่งมาให้เราเลย
1: พัสดุก็คือสิ่งของเป็นกล่องอะค่ะเด็ก
0: ๆใช่เป็นกล่องเด็กๆก็จะส่งเป็นกล่องใหญ่ๆมาเลยเนาะข้างในมีอะไรก็ไม่รู้แหละเขาบอกเป็นของเล่นสำหรับเราเด็กๆจะเดินไปรับไหมครับตัดสินใจอย่างไรอยากฟังความคิดของเด็กๆ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้นะคะเด็กๆค่ะพี่ตัวโตหน่อยก็พิมพ์ได้พิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะLINE @jularadio สะกดอย่างนี้นะคะเด็กๆค่ะคำว่า jularadio นะคะ CHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

0: Churadio ค่ะ Churadio นะคะตอบมาได้ทั้งโทรศัพท์และพิมพ์มาก็ได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านเราเองเราเล่นอยู่ในบ้านเราอะค่ะแล้วมีคนมากดกิ่งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งมารับของครับมีคนมาส่งของให้ครับนะเด็กๆจะทำยังไงคะนะคะก็ตอบมาได้ค่อยๆ คิดก็ได้นะคะมองหน้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนตอบก็ได้ค่ะ และตอนนี้ก็ให้เด็กๆฟังนิทานก่อนก็ได้นะคะเนาะฟังก่อนนะคะเอาละตกลงเราฟังนิทานกันก่อนค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: สนุกจังฟังนิทาน

0: เอาละครับเด็กๆครับนิทานชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาวเด็กๆได้ฟังแล้วใช่ไหมครับในป่าที่มีสัตว์มากมายเลยแล้วมีสัตว์สองตัวนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยก็คือเจ้าแมวลายเนาะกับกระต่ายหูยาวนะครับก็ได้รู้แล้วใช่ไหมแมวลายก็เป็นนักจับปลากระต่ายหูยาวก็เป็นนักปลูกผักนะครับทีนี้ในป่าที่สัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันรวมทั้งแมวลายกับกระต่ายเนี่ยมันจะมีลำธารสายนึงไหลผ่านเด็กๆไอ้ลำธารนี้เป็นยังไงเนาะเด็กๆลำธารก็คล้ายๆคลองคล้ายๆเป็นทางที่น้ำไหลครับเด็กๆแต่ว่ามันจะไม่ใหญ่เท่าคลองนะแล้วก็เล็กกว่าแม่น้ำเป็นลำธารสายนึงไม่ใหญ่มากมีนะต้องน้ำมาจากไหนอะเด็กๆรู้ไหมเออรู้ไหมครับน้ำมาจากบนภูเขาเวลาฝนตกไงเนาะมันก็จะมีทางน้ำมีน้ำตกมีอะไรเนี่ยอยู่บนภูเขาแล้วน้ำก็จะไหลมาไหลลงมาเป็นลำธารเลยไหลมาจากภูเขาเลยอุ้ยแล้วมันผ่านก้อนหินผ่านอะไรมานี่น้ำใสแจ๋วเลยเด็กๆมีปลามีปูมีอะไรด้วยนะอืมนี่แหละนี่แหละในลำธารนี่แหละที่เจ้าแมวลายเขาไปจับปลาอยู่นะแล้วที่สำคัญเด็กๆรู้ไหมครับจำได้ไหมเมื่อวานใส่หูยาวปลูกผักใช่ไหมมีผู้ช่วยคือเจ้าตุ่นกับเจ้าเม่นก็ได้น้ำนี่แหละครับลำธารนี่เอามารดผักว่าถ้าเราปลูกผักแล้วหรือปลูกต้นไม้แล้วไม่รดน้ำนี่จะเป็นยังไงครับเด็ก
1: ๆตาย
0: เป็นยังไงตายเลยเหรออ
1: ืม
0: โอ้ต้องประพันธ์เนี่ยประพันธ์เคยลืมรดน้ำต้นไม้ไหมครับ
1: เหี่ยวค่ะ
0: เนาะเหี่ยวเลยเหรอครับ
1: อืม
0: นี่เห็นไหมต้องรดน้ำต้นไม้ถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมั้งแต่ท่านไม่มีนี่ก็ต้องไปเอาน้ำในลำธารมารดน้ำต้นไม้เนาะแล้วโอ้มันมีปุ๋ยมาด้วยผักงอกน้ำเจริญดีเลยเนาะทีนี้ก็เป็นอย่างนี้มาทีนี้เช้าวันหนึ่งนี่กระต่ายก็มาปลูกผักเลยพรวนดินเตรียมโอ้วันนี้ได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดมาใหม่เยี่ยมเลยเดี๋ยวจะลงเนี่ยต้องเขียวแน่นอนเลยนี่ได้ต้นอ่อนด้วยต้นอ่อนเมล็ดข้าวโพดมาด้วยนี่ฉันมีเมล็ดข้าวโพดด้วยนะว่าจะยังไม่เคยปลูกเลยเดี๋ยวปลูกข้าวโพดดีกว่าจะได้มาต้มกินหวาน
2: ๆผมไปช่วยครับ
0: ไอ้อะทำไมล่ะเจ้าไก่ถึงมาช่วยเนี่ย
2: ผมชอบข้าวโพด
0: ได้เลยยินดีไหนๆเจ้าไก่มาช่วยแล้วใช่ไหมปลูกข้าวโพดนี่ใช้น้ำเยอะเหมือนกันเจ้ากระต่ายกุยาเลยบอกคุณไก่ครับนี่เห็นถังน้ำสองใบนี่ไหมครับคุณไก่ช่วยไปตักน้ำในลำธารมาทีได้ไหมครับจะมาลดดินที่ตรงแปลงข้าวโพดเนี่ยนะครับได้ไหม
2: พอดีผมมีธุระด่วนเลยครับต้องรีบไปครับต้องเข้าห้องน้ำแล้วคร
0: ับ
2: ปวดท้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เจ้าไปเอออะไรครับหน้าที่นี้มีเจ้าเม่นกับเจ้าตุ่นช่วยอยู่แล้วเนาะเจ้าเม่นกับเจ้าตุ่นเขารีบคว้าถังน้ำไปแล้ววิ่งเลย
2: ผมล้อเล่นครับผมไปช่วยครับ
0: ดีเลยดีเลยแต่ไต่หูยาวก็รอพอเดี๋ยวจะต้องเอาน้ำมารดในดินตรงนี้มันแข็งหน่อยเดี๋ยวหยอดเมล็ดข้าวโพดแล้วมันไม่ลงไม่ลึกอะไม่ดีปรากฏว่าผ่านไปไม่นานเองอะเจ้าเม่นเจ้าตุ่นเจ้าโดยเฉพาะเจ้าไก่นี่วิ่งหน้าตาตื่นเสียงลั่นเลย
2: โอ้ร้องมาไม่กันเสียงดังฮะ
0: เจ้าไก่บอกเล่าเหตุการณ์สิเป็นยังไงเนี่ย
2: โอ้โหฟังไม่ทันไปดูเรื่องเลยเจ้าไก่ก็บอกว่าก็คือว่าน้ำมันไม่ไหลครับ

0: หยดลงมาเลยครับจากหลังคาครับมันแห้งหมดเลยครับ
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: จริงจริงครับ
1: ครับนี่เจ้าไก่เจ้าตุ่นเจ้าเมนเขาได้บอกว่าลำธารที่ไหลผ่านบ้านของไต่หูยาวที่เลยไปทางทิศเหนือหน่อยนึงอะที่เดินไม่เท่าไหร่นะทุกที่มันจะมีน้ำใสไหลผ่านใช่ไหมหิวน้ำมาไม่นานก็ถึงแต่วันนี้น้ำมันแห้งไปหมดเลยโอ้ทำไมลำธารแห้งไงไม่ใช่หน้าแล้งนะเนี่ยไปดูเลยรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าน้ำในลำธารแห้งยังเลยครับเนี่ยตรงนั้นก็มีเจ้าแมวเจ้าแมวลายยืนเกาหัวอยู่ด้วยก็แมวลายมาจับปลาไงในลำธารปรากฏน้ำแห้งเลยไม่มีปลาเลยเนาะมีแต่ปลาดิ้นใช่เลยก็เดือดร้อนเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนาะเจ้าแมวลายก็เลยบอกไม่เป็นไรฉันว่าสาเหตุมันต้องมาจากบนภูเขาหรือต้นทางน้ำแน่เลยฉันจะวิ่งไปดูนะนี่ว่าแมวลายเขาวิ่งเร็วเขาวิ่งไปแล้วครับแป๊บเดียวเจ้าแมวลายก็วิ่งกลับมามาบอกกระต่ายหูยาวแล้วเพื่อนสัตว์บอกว่ารู้สาเหตุแล้วทำไมน้ำในลำธารไม่ไหลรู้แล้ว
0: ไหลเหรออะไรเหรอ
1: มันมีหินก้อนมหึมาเลยใหญ่กว่าบ้านเราอีก
0: ดูก็ยก
1: คงจะ
0: พักไปเลยสิ
1: มันใหญ่กว่าบ้านจะยกได้ยังไง
0: โอ้จริงเหรอ
1: มันคงกลิ้งลงมาจากภูเขาที่เมื่อคืนนั้นฝนตกหนักอะมันไหลมาตามน้ำนะ
0: โอ้เราก็แย่กันสิไม่มีน้ำจะใช้จะกินกันแล้วนะ
1: ใช่แล้วมันก็ตกตู้มมาขวางทางน้ำพอดีเลยอ่ะน้ำในลำธารก็เลยไม่ไหลเลยอ่ะ
0: จะคิดว่าพวกเราสี่ห้าคนสี่ห้าตัวเนี่ยจะช่วยกันย้ายได้ไหมเนี่ย
1: ไม่มีทางหรอกหินคนมาหึมาขนาดนั้น
0: โอ้เอาไงดีล่ะ
1: ยังไงดีเนี่ยแมวลายกับกระต่ายหูยาวก็คิดตุ่นก็คิดเม่นก็คิดเจ้าไก่คิดไหม
0: คิดอยู่ครับ
1: เจ้าไก่ก็คิดออกทันทีแล้วก็บอกว่าถ้าเราไปรวบรวมสัตว์ตัวใหญ่ๆและสัตว์เยอะๆมาช่วยกันผลักน่าจะได้ไหมครับนี่
0: อู้แล้วใครจะตัวไหนก็จะมาช่วยล่ะทำยังไงใครจะส่งข่าวล่ะ
1: นี่พอดีมีเจ้าปลาตัวนึงบินมาเกาะเอียงคอไปเอียงคอมาก
0: ากากากินหมดแล้ว
1: เจ้ากาช่วยไปส่งข่าวทั่วป่าดีได้ไหม
0: ตกลงเลย
1: ใช่นะครับเจ้ากาก็บินจากไปเลยนะครับไปส่งข่าวว่าตอนนี้มีหินก้อนใหญ่จากบนภูเขากลิ้งตกลงมาขวางทางน้ำในลำธารเอาไว้น้ำไม่ไหลถ้าปล่อยไว้สัตว์ในป่าก็ไม่มีน้ำกินน้ำใช้นะตาจ้ะ
0: เป็นเป็นโอ้กอริลล่าว่าไงฮิปโปว่าไงควายป่าว่าไงเล็ดมาลายว่ายังไงเราพละกำลังมหาศาลไปช่วยกันไหมเนี่ย
1: ใช่ช้างก็บอกโอ้จริงด้วยถ้าไม่มีน้ำช้างก็มีน้ำให้เล่นให้กินสิแล้วกอริลล่าที่มีแรงเยอะก็บอกก็ใช่ด้วยสิถ้าไม่มีน้ำต้นกล้วยไม่งอกงามหรอกกอริลล่าจะกินกล้วยที่ไหนล่ะนี
0: ่
1: เจ้าแรดก็บอกก็เหมือนกันโดยเฉพาะฮิปโปบอกว่าฉันก็ชอบเล่นน้ำเอ๊ะถ้าพวกเรารวมพลังกันแล้วกษัตริย์อื่นๆแล้วจะไปผลักก้อนหินนี้ได้ไหมนะ
0: โอ้ฉันว่าเราได้นะฉันว่าเราได้เราแข็งแรงกันทุกตัวเลย
1: ใช่เลยนะครับดังนั้นนะครับช้างตัวใหญ่ฮิปโปตัวโตกอริลลาและตัวอะไรเนี่ยหมูป่าก็มาแรดก็มาโอ้ตัวนี้บอกเดี๋ยวฉันจะดันให้ดูเนาะก็เดินเรียงแถวไปเลยครับ
0: พวกเรารวมพลัง
1: ใช่รวมทั้งสัตว์ทุกตัวเลยนะครับมารวมพลังกันนะครับก่อนครับ1 2 3ออกแรงดันเลยนะ1 2 3เด็กๆครับในที่สุดหินก้อนมาหึมาเมื่อได้สัตว์ทุกตัวรวมพลังกันนะครับมันก็ค่อยๆขยื่นขยื่นขยื่นแล้วก็พ้นจากลำธารเลยไปหยุดริมฝั่งเลยปึ้งเล
0: ยเยี่ยมเลย
1: น้ำในลำธารก็ไหลสู้มาเลย
0: น้ำไหลแล้วคร
1: ับ ใช่เลยนะครับสัตว์ทั้งหลายก็ลงเฮ้ดีใจกันใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะหลายตัวนะครับนี่โดยเฉพาะเจ้าฮิปโปนี่กระโดดลงน้ำไปเล่นน้ำเลยครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ช้างก็ลงไปเล่นด้วยนี่แน่ครับสัตว์อื่นๆด้วยกระต่ายก็บอกเฮ้มีน้ำไม่ปลูกผักแล้วเจ้าแมวลายก็บอกฉันก็ได้จับปลาในลำธารอีกแล้ว
0: คือว่ากระต่ายขอบคุณสัตว์เพื่อนสัตว์ทุกตัวนะตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ช่วยกันส่งข่าวประสานงานกันส่งกันสรุปคนๆก็ออก

0: แปลงคุณก็ส่งข่าวบินไปขอบคุณมากมากนะครับ
1: แต่ตู่บอกไม่เป็นไรเพราะป่านี้มันของเราเราต้องช่วยกันดูแลเนาะ
0: เดี๋ยววันนี้เชิญนะครับเชิญมื้อเย็นสลัดผักครับ
1: โอ้โหช้างบอกชอบใจเลยเนี่ยสลัดผักเนี่ยนะมีผักอะไรบ้างนะเนี่ยในสลัดเนี่ยมีเยอะไหมเนี่ย
0: เยอะครับสลัดทุกชนิดครับมีผลไม้คือกล้วยครับ
1: นี่นะสัตว์ทั้งหลายก็ปกเย็นก็เลยไปกินเลี้ยงสลัดผักที่บ้านคุณกระต่ายกันอย่างอร่อยเลยล่ะครับเด็ดครับโอ้ยโล่งไปทีคิดว่าจะไม่มีน้ำใช้แล้วเด็กๆ
0: ไอ้นี่ทำไมช่วยกันนะก็อดกันต่างคนต่างอดเนาะ
1: ใช่ก็ต่างคนต่างอดเลยเนาะนี่แหละครับพลังแห่งความสามัคคีช่วยเหลือได้นะครับ
0: เจ๊เอาละนิทานจบแล้วเด็กๆคะ
1: หนึ่งตอนครับ
0: เด็กๆคิดออกกันยังคะเพราะเรามีคำถามวันนี้คำถามก็ท้าทายเด็กๆนะให้คิดว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะ
1: ครับ
0: ลองฟัง
1: คำถามเราก็คือเด็กๆเล่นอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ในรั้วบ้านเรานะเรายังไม่ออกไปน
0: ะ
1: เล่นหน้าบ้านมีคนมากดกริ่งกริ่งแล้วก็บอกว่าหนูนี่เห็นกล่องนี้ไหมกล่องใหญ่ๆนี่เขาเรียกพัสดุส่งมาถึงหนูเลยข้างในเป็นของเล่นเออแต่หนูต้องออกมารับหน่อยนะเผื่อจะได้เซ็นชื่อไงเนาะถ่ายรูปหน่อยก็ได้เนาะออกมาไหมนี่มีของเล่นส่งมาให้เด็กๆโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยบ้านเนี่ยเนาะเด็กๆจะออกไปรับพัสดุกล่องนั้นไหมครับจากใครก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนส่งพัสดุ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกมีของเล่นส่งมาถึงเราด้วยแสดงความคิดเห็นมาได้เลย02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ตอบมาเลย
0: มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอแนะนำตัวเลยครับ
2: ไอคิตตี้ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
0: น้องเอ๋ยคิตตี้นะคะ
1: ครับเอ๋ยจะทำยังไงคะถ้าเจอเหตุการณ์นี้ทำไมคะจะออกไปรับไหม
2: ไม่รับค
1: ่
2: ะ
1: เหรอเดินไปรับเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่รับก็บอกไม่รับค่ะก็บอกไม่รับค่ะ
1: หรือไม่รับไม่รับเนาะ
0: เอ้ยหนูของหนูเองแหละแค่มายื่นมือมารับก็มาเลยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นละมาเลยมาเร็วๆแต่เขาพูดอย่างนี้ล่ะค่ะ
1: เปิดประตูรั้วออกมาเลยไปรับไหมไปไหมเขาบอกในนี้มีของเล่นส่งมาเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะเลยเห็นไหมคะรับไหมออกไปไหมไม่รับเนาะทำไมถึงไม่รับคะ
0: คิดหนัก
1: แหมมันก็อยากได้เนาะของเล่นเนาะกล่องใหญ่ด้วย
0: ตกลงรับไหมคะเอิงเอ๋ยจ๋าไม่รับใช่ไหมคะยังไงก็ไม่รับใช่ไหมคะ
2: ไม่รับ
0: โอ้ค่ะ
1: ไม่มี
0: ที่ไม่รับเพราะอะไรนะคะ
1: เพราะอะไรครับทำไมถึงไม่รับครับ
2: เขาอาจจะเป็นคนแปลกหน้าก็ได้ค่ะ
1: แล้วเขาทำไมอะคะคนแปลกหน้านี
0: ่เขาแปลกหน้าอยู่แล้วล่ะเราไม่เคยเห็นเขาเลยอะ
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: แต่เขาบอกเขาเป็นคนส่งพัสดุอะ
0: ทำไมหนูถึงไม่รับอะคะ
1: นั่นสิเพราะอะไรคะเป็นแม่แชร์อยู่นี่ไม่กล่องไหมนี่กล่องไหม
0: เขาก็บอกว่ากล่องเป็นของเรานะทำไมเราไม่รับอะคะเพราะอะไรคะ
1: เป็นของสำหรับเด็กเลย
0: อาจอะไรนะคะดีใช่ไหมคะทำอาชีพไม่สุจริตเนี่ยนะ
1: เนาะและคนนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
0: ส่งข่าว
1: นี่ค่ะส่งข่าวได้เลยค่ะ
0: เชิญค่ะสอบเสร็จแล้วยังไม่รู
1: ้แต่ยังหรือไงหรือจะสอบ
0: สอบวันจันทร์จันทร์หน้าอีกสี
1: ่เป็นไงคะฮัลโหล
0: มีข่าวอะไรน่าสนใจไหมคะเอิงเอ๋ยจ๋าม
1: ีไหมครับ
0: ยังไม่มีใช่ไหมคะ
1: อืมค่ะ
0: เพราะพันไม่ได้ยินอ่ะโทรศัพท์เสียงมันหายไปอ่ะเอิงเอ๋ยเนาะคุณแม่ค่ะ
1: ครับอาจจะขัดข้องเนาะ
0: หรือว่าจะขอ

0: เพลงก็ได้ค่ะ
1: อืม
0: แต่เสียงหาย
1: นะ
0: เสียงหายไปจริงๆนะคะ
1: ใส่จากข้อง
0: ใส่จากเสียงโทรศัพท์ขัดข้องนะคะเอ้ยเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้เอ้ยจ๋าหนูจะพิมพ์มาก็ได้ค่ะพิมพ์ตอบมาได้หรือขอเพลงมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio นะคะตอนนี้มีอีก2สายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ของขวัญ
1: ถ้ามีคนมาหน้าบ้านเนี่ยมีพัสดุเป็นกล่องมาเริ่มเลยบอกมีของเล่นสำหรับของขวัญเลยของขวัญจะออกไปรับไหมคะ
2: ไม่รับค่ะหนูเรียกให้ยายไปดูก่อนค่ะเพราะว่ามีคนแปลกหน้าถ้าหนูรับไปเขาก็จับไปเลยค่ะ
1: โอ้ไปบอกยายก่อนเนาะไปบอกคุณยายก่อนนะครับ
2: ก็ให้ยายไปดูด้วย
1: ขอให้ยายไปดูด้วยครับ
2: หนูก็สังเกตว่าเขาเป็นตัวประกันหรือเปล่าถ้าเขาเป็นตัวประกันเขาจะจับเป็นมิจฉาชีพไปค่ะ
1: เคยมีมาจริงๆที่หน้าบ้านของขวัญไหมเคยมีไหมเคยมีมา
2: เคยมีค่ะเคยที่น้าหมอหัดตัวประกันค่ะ
0: เคยเจอด้วยใช่ไหมคะ
1: เคยเจอด้วยเนาะ
0: ไม่ใช่ที่หน้าบ้านใช่ไหมคะที่อื่นใช่ไหมคะ
2: ที่ร้านหมอค
0: ่
2: ะ
0: ที่ร้านหมอ
1: ร้านหมอ
0: แต่ไม่ได้เกี่ยวกับหนูใช่ไหมคะ
1: ตอนหนูเห็นเหตุการณ์ใช่ไหม
0: คะอ๋อค่ะหนูก็เลยกลัวเลยนะคะ
1: จำได้เลยเนาะ
0: ค่ะ
2: ที่บ้านยังไม่ได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นไรขออะไรส่งข่าวอะไรล
0: ูกส่งข่าว
1: ข่าวอะไรดีครับ
2: รออยู่ข้างหลังอีก
1: ส่งข่าวอะไรดีคะ
2: วันนี้ค่ะน้องฝันไม่ส่งข่าวสอบ
1: เนี่ยอ๋อไม่ส่งข่าวเนาะ
2: สอบใช่ไหมวันหน้าค่ะ6 กับ 8ค่ะ
0: เราจะสอบ6 กับ 8ค่ะก็ทำให้ดีที่สุดนะของขวัญจ๋านะคะ
1: นะครับ
0: ของขวัญขอเพลงอะไรไหมคะพรุ่งนี้แหละ
1: เพลงอะไร
0: พรุ่งนี้เขาคุณยายเขาขอเพลงหนูอยากเป็นอะไรไว้อ่ะคุณยายปราณีอะค่ะเอาไหมคะเพลงเดียวกันนะคะ
2: วันนี้ฝันของเพลงเอดอกไม้รำ
0: เอาดอกไม้รำไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่รำ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ของขวัญขอบคุณคุณยายปราณีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมีอีกสายนึงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ปริญฉายาบักครับ
1: อ๋อปริญ
0: หายไปนานฉายาบัก
1: ครับปริญจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับ
3: รับของ
0: รับของ
1: ไปรับเหรอ
0: ร
1: ับ
0: ของ
1: ครับ
0: แล้วทำไมถึงรับนะครับ
3: ก็เผื่อเป็นของที่แม่สั่งมา
0: อ๋อเผื่อเป็นของที่แม่สั่งมาแล้วเคยเจออย่างนี้ไหมคะ
3: เคยคร
0: ับ อ๋อเคยเหรอคะ
1: เคย
0: แล้วก็เป็นของที่แม่ของแม่จริงๆใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับ อ๋อแล้วเราเชื่อใจเขาได้ยังไงคะว่าเขาจะไม่ทำอะไรเราอะคะ
3: ก็
0: หนูดูจากไหนอะคะหนูกล้า
3: ให้แม่บอกด
0: ้
3: วย
0: อ๋อให้แม่ด้วยให้แม่บอกด้วยเหรอคะ
3: แม่บอกว่าหนูก็ถึงไหนแล้ว
0: อ๋อแม่ก็จะประสานงานกับคนส่งพัสดุใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกเราไว้ว่าเดี๋ยวจะมีคนมาส่งนะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะบางทีก็แบบประสานการงานกันอย่างเงี้ยนะพอเอิญคนนี้ใครก็ไม่รู้เข้ามาพอดีเฉียดฉิวแซงหน้าไปพิ้วเข้ามาแล้วเขาเป็นคนที่ใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วของอันนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วถ้ารับไปนะหนูจะแก้ไขปัญหายังไงอะคะ
3: ก็
1: แก้ไขยังไงดีครับ
0: แล้วก็จับเราไปเลยแต่กรณีนี้เนี่ยเขาประสานกับแม่เขาใช่ไหมคะ
1: ต้องสอบถามแม่ก่อน
0: ค่ะแล้วก็ส่งข่าวของแม่ค่ะ
1: ส่งมีอะไรส่งข่าวไหมครับ
3: มีครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ส่งข่าวได้เลยครับ
3: วันปิดเทอมหนึ่ง
1: เนาะ
0: ปิดเทอมหนึ่ง
1: ก็ประมาณ1 เดือนได้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็สบายเลย3หนุ่มสนุกสนานเลยคุณพ่อคุณแม่จะต้องแบบทำไงดีอ่ะก็ต้องหยุดงานดูแลลูกอย่างเงี้ยเหรอคะปกติหนูปิดเทอมแล้วใคร

0: ดูแลหนูอยู่ที่บ้านคะ
1: พ
0: ่
1: ออ
0: ๋อคุณพ่อก็น่ารักมากๆเห็นไหมเออเนาะเอาแล้วก็ขอเพลงแล้วค่ะเอาทีเดียวจบเลยจะได้ไม่ต้องงงพี่ปรินครับขอเพลงอะไรดีครับ
1: ขอเพลงผีเสื
0: ้
1: อ
0: เออชอบเพลงผีเสื้อต่อไปครับ
2: น้องจะคุยได้ไหมบุ้งบุ้งคุยไหมบุ้งอยู่ไหมคุยไหมครับหรือว่าเด้งมีไหมครับอยู่ไหมอยู่ไหมเอ่ยหรือว่าวันนี้มาคนเดียวใช่ไหมครับ
0: พี่ปรินน้องๆจะคุยไหมครับปรินจ๋า
2: ใส่หว่างไปแล้วมั้งเนาะนะครับ
0: อย่างเงียบ
2: แต่วันนี้เงีย
0: บไปแล้ว
2: เนาะ
0: เงียบเลยปรินปรินหนูวางไปแล้วใช่ไหมครับ
2: นะครับ
0: น้องๆหรือกำลังแบบว่าเอ้ยเอาสิพูดก่อนสิเราพูดก่อนที่หลังเนี่ยกำลังอายกันอยู่ไหมคะหรือไม่อายแล้วล่ะเรารู้จักกันแล้วล่ะ
2: ใช่
0: ไหม
2: ใช่
0: แล้วยังอยู่ในสายไหมคะปรินจ๋าส่งเสียงให้ป้าได้ยินหน่อยสิลูกไก่ก็อยากรู้ว่ายังอยู่ไหมไม่เป็นไรถ้าวางสายไปแล้วเดี๋ยวโทรมานะคะขอบคุณพี่ปรินครับสวัสดีครับมีไหมคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีสายใครโทรมาเพราะว่าเราถามไปบอกว่ายังไงนะคะพี่แมว
2: ถ้ามีพัสดุมาส่งที่หน้าบ้านเราโดยใครก็ไม่รู้จักเลยนะ
0: เ
2: ขาบอกเป็นของในมินของเล่นนะมารับได้เลยนี่เด็กจะไปรับไหมครับต้องไปรับไ
0: หมโทรศัพท์02-218-3975-7
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: 022183975-7โทรมาได้เลย
0: ค่ะหรือว่าจะ LINE @jularadio นะคะมีโทรศัพท์มาแล้วค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ไหนอ่ะบอกเมื่อกี้เออกด
2: ว่
0: าอ๋อครับต่อไปเป็นน้องคนที่2เชิญค่ะ
2: ครับว่าไงครับจะตอบว่าไงครับครับตอบว่าไงครับบัก
0: ชื่ออะไรครับ
2: ครับ
0: พี่ปรินเสียงมันหายไปอีกแล้วอะครับพี่ปรินครับป้าไม่ได้ยินนะครับหรือว่าวางไปอีกแล้วใช่ไหมคะขอโทษครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อพันตรวจสอบระบบโทรศัพท์ก่อนนะคะนะอาจจะเป็นทางนี้ด้วยทางนู้นก็ตรวจสอบด้วยแล้วโทรมาใหม่นะปรินครับนะครับขอบคุณนะครับเอาแล้วเด็กๆคะเราทวนคำถามกันไปแล้วว่าถ้ามีคนมาส่งของหน้าบ้านส่งของครับเด็กๆมารับสายรับของได้ครับนะคะแล้วเด็กๆก็เล่นอยู่ตรงนั้นพอดีในบ้านเรานะคะในรั้วบ้านเรามีประตูปิดอยู่อะค่ะมารับเลยแล้วของหนูรับไปเลยเด็กๆจะรับไหมคะตัดสินใจหน่อยเร็วของเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: นะ
0: ก็โทรศัพท์มาได้เลยนะคะหรือจะพิมพ์มาก็ได้นะคะเราก็รอสายอยู่นี่เป็นช่วงเวลาก่อนที่พ่อพันจะให้ฟังเพลงนะนะคะโทรศัพท์ก็คือ
2: 022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะเอาล่ะตอนนี้ยังไม่มีใครโทรพ่อพันให้ฟังเพลงกันนะคะเป็นเพลงสนุกๆเพลงเด็กด้วยนะคะลองฟังกันดูนะคะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

ให้ฟังเพลงตามคำขอก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะฟังกันไม่ทันมีเพลงที่ชื่อว่าหญิงไทยใจงามค่ะเป็นเพลงรำวงมาตรฐานกรมศิลปากรนะคะประพันธ์คำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพี่บูลสงครามประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผลิตโดยบริษัทโอเชียนมีเดียนะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะหญิงไทยใจงามเชิญฟังค่ะ

0: มีความสุขกันไหมคะเด็กๆก็บอกโอ้ได้ฟังเพลงตามที่ตัวเองขอแล้วก็รำสวยงามใช่ไหมของขวัญจ๋านะคะจนผู้ใหญ่สมัยอดีตนู่นเขาบอกโอ้เนี่ยเพลงนี้ก็เคยหัดร้องนะที่โรงเรียนใช่ไหมคะเพลงนี้เพลงใดมีความสุขกันหมดเลยหญิงไทยใจงามและพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็บอกว่าอ๋อมีหญิงไทยใจงามแล้วนะครับผมขอเพลงนี้เลยครับยอดชายใจหานครับคือแบบเป็นนักรบเลยนะคะยอดชายใจหานนะคะเป็นเพลงรำวงมาตรฐานกรมศิลปากรเหมือนกันเลยนะคะคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานผลิตโดยบริษัทโอเชียนมีเดียค่ะเพลงนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวขอมาเชิญฟังค่ะรำกันต่อค่ะเชิญค่ะ
1: ครับ

0: มีความสุขกันได้นะคะ
1: ผู้ใหญ่ก็มีความสุขได้ฟังเพลงอดีตนะเด็กๆ ก็บอกอ๋อดีไงนะคะก็อยากฟังแล้วก็รำวงไปด้วยค่ะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีอีกหนึ่งเพลงที่เด็กๆขอมานะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Rabbit Rabbit นี่คืออะไรคะ Rabbit คือกระต่ายค่ะนะคะ
2: อยู่ในอัลบั้มนี่เอง
1: อยู่ในอัลบั้ม Apple Jim นะคะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาค่ะเชิญฟังค่ะ

0: ยัง
1: วันนี้ได้หลายเพลงเลยนะคะยังมีอีกตั้งหลายเพลงให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะมีเพลงดังนี้นะคะเด็กๆคนไหนอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์ตัวแรกมาป้าปันจะเปิดให้ฟังก่อนเลยนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าวันนี้นะคะหรือว่าฟังเพลงสามัคคีชุมนุมพวกเราเรามาชุมนุมอันนี้ค่ะนะคะแล้วก็แมวเหมียวเหมียวแล้วก็มาปลูกต้นไม้หรือว่าเพลงที่ชื่อว่ากอริลากอริลี่เอาละวันนี้สามัคคีชุมนุมแมวเหมียวมาปลูกต้นไม้กอริลากอริลี่นะคะพิมพ์มาเลยนะคะคำแรกนะคะและตอนนี้เราจะประทวนคำถามกันก่อนค่ะ
2: ครับคำถามเราก็คือเด็กๆ เล่นอยู่หน้าบ้านนะครับยังไม่ได้ออกนอกรั้วนะมีใครไม่รู้มากดกริ่งแล้วก็บอกว่ามีพัสดุมาถึงเราเออเราไม่รู้จักเลยมีพัสดุมาถึงเราแต่ที่สำคัญคือให้เด็กๆออกไปรับพัสดุกล่องนั้นด้วยครับเด็กๆจะออกไปรับไหมครับเราไม่รู้จักเลยนะเนี่ยเขาบอกเนี่ยมีพัสดุมาถึงเราเลยนะครับเด็กๆคิดว่ายังไงครับรีบโทรมาได้เลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: มีเวลาอีก4นาทีเองเด็กๆขานอกจากโทรศัพท์แล้วเราสามารถพิมพ์ได้นะคะ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio ใครที่อยากพิมพ์นะระหว่างมีเพลงก็พิมพ์ได้เห็นไหมไม่ต้องรอให้เพลงจบก็ได้นะคะโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์มาที่ LINE ก็ได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเลยว่าจะเป็นเพลงอะไรงั้นพี่แมวเลือกก่อนนะคะจำได้ไหมคะ
2: มีเพลงมาปลูกต้นไม้ดีไหมครับ
1: ได้งั้นเด็กๆคะผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะมาฟังเพลงมามะมาปลูกต้นไม้นะคะเป็นเพลงของผึ้งน้อยกับสิ่งแวดล้อมเชิญฟังค่ะ

พระพันธ์จะเชิญชวนให้ปลูกทุกวันเลยนะคะเด็กๆคะตอนนี้พี่หมีเขาบอกเขาอยากฟังเพลง Gorilla Gorilla นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม The Four Wonders โดยบริษัท GMM Grammy นะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวขอมาเชิญฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องลิงกอริลล่าเชิญค่ะ

0: มีคนมาส่งของแล้วเราไม่รู้จักเด็กๆจะออกไปรับไหมครับ
1: อ๋อนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะเขาก็ตอบให้เห็นอีกด้านหนึ่งนะคะแต่จริงๆว่าพันก็รู้ว่าเขาจะไม่รับแน่นอนผมจะตอบให้ดูซิว่าเวลาที่เราจะไปรับน่ะเด็กๆจะไปรับเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพี่หมีบอกสมมุติว่ามันเป็นตุ๊กตาที่ผมอยากได้ผมก็ได้เล่นตุ๊กตา3วันพอเล่นเสร็จนะอีก3วันมีตำรวจมาขอตรวจที่บ้านผมแล้วก็เจอยาเสพติดในตุ๊กตานั่นแหละเนาะทำให้ผมมีปัญหาเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพี่หมีก็สะท้อนให้เห็นอีกด้านหนึ่งที่อยู่ดีๆแบบใครมากดกิ่งหน้าบ้านไปรับของของใครเขาเนี่ยก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยเป็นมียาเสพติดบ้างอะไรบ้างนะคะหรือว่าเขาจับตัวเราไปอันนี้อันตรายมากนะคะอย่ารับเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าไม่รับเพราะว่าอาจจะเป็นคนแปลกหน้าก็ได้อาจเป็นคนไม่ดีก็ได้นะคะมิจฉาชีพนะคะพี่ของขวัญฉายาว่ารูปก็ตอบว่าไม่รับค่ะหนูจะเรียกให้คุณยายมาดูก่อนเพราะเขาอาจจะจับหนูไปก็ได้ถ้าหนูเข้าไปใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยนะคะเป็นมิจฉาชีพส่วนพี่ปรินฉายาบักตอบว่ารับครับเพราะว่าเผื่อเป็นของที่แม่สั่งนะคะแล้วก็ต้องไปบอกคุณแม่ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นการประสานงานกันแล้วว่าจะมีของมาสั่งแต่ว่าอย่าแน่ใจ 100% เด็ดขาดอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่าทั้งที่ประสานแล้วเนี่ยบางทีมันจะเป็นช่วงเวลาพิ้วนึงที่บอกอ้าวคนนี้มาพอดีก่อนหน้าที่คนจริงๆที่จะมาส่งให้แม่น่ะมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปรับโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้อันตรายนะคะกรุณาอย่ารับนะเด็กๆคะอย่ารับเด็ดขาดให้ไปบอกผู้ใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก่อนให้แค่ผู้ใหญ่เขามาดูมาตรวจสอบนะคะว่าเป็นชื่อนั้นจริงไหมนะอันนี้อันตรายนะคะแต่เด็กๆเก่งมากค่ะรับรางวัลค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะหมดเวลาพอดีป้าปันต้องอ่านอย่างรวดเร็วนะคะฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ย
2: ัง
3: จำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มต้นกันที่การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาทริปเปิลวันโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมซึ่งวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา XL จับมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพร้อมด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นพิธีเปิดอบรมหลักสูตรก็ได้จัดเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ครับสำหรับโครงการอบรมหลักสูตรจุฬาทริปเปิลวันนั้นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารวิชาการของจุฬาให้มีความพร้อมในการนำหน่วยงานท่ามกลางบริบทอุดมศึกษาใหม่ผ่านการเรียนรู้ด้านภาวะผู้นำการบริหารธุรกิจการเงินกลยุทธ์การจัดการคนนวัตกรรม AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ควบคู่กับการเรียนรู้จากผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศและการพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์จากโจทย์จริงของคณะหรือภาควิชาการอบรม CU Triple One นั้นก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนถึง25พฤศจิกายน2569อบรมกันทุกวันพุธนะครับรวมทั้งสิ้น12ครั้งโดยจะมีการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตรการบรรยายพิเศษโดยอธิการบดีตลอดจนพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรในวันที่25ธันวาคม2569ครับมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมครับจากทางคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผนึกกำลังเครือข่ายวิชาการออกแถลงการเรียกร้องคลี่คลายภาวะสุญญากาศกสทช.โดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จับมือกับสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือสสมท.และเครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายและนโยบายสาธารณะได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งคลี่คลายภาวะชะงักงันของกสทช.เพื่อให้การกำกับดูแลสื่อและโทรคมนาคมกลับมาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะซึ่งแถลงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาวิชาการทางออกกสทช.สู่การขับเคลื่อนนิเวศสื่อและโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจัดขึ้นที่ห้องประชุมดร.เทียมโชควัฒนาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนอุตสาหกรรมสื่อและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศครับซึ่งข้อเรียกร้องที่สำคัญของการเสวนาในครั้งนี้คือการเรียกร้องให้สำนักงานกสทช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการเร่งอำนวยความสะดวกแก่กรรมการที่เหลืออยู่ในการเรียกและจัดการประชุมพร้อมชี้แจงอุปสรรคต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาและเปิดทางให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างฉันทามติเพื่อคลี่คลายภาวะชะงักงันโดยได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
4: เวลา 18:00 น

0: ื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5
2: MHz ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

ับเดือนพบร้อยตัวนักนิเวศวิทยาสัตว์น้ำที่รัฐอย่าประมาทปลาหมอคางดำไม่เกิน3ปีระบบนิเวศเขื่อนลำเปาอาจวิกฤตจับตาญี่ปุ่นดีลกล้าทำร่วมครม.อนุทิน 2/2 ต้นปีหน้าคาดพยาน 16/26 คือใบเบิกทางภูมิใจไทยข้ามผ่านหัวสว.สักฟอกซีรีส์แนวตั้งพล็อตสุดฮิตทิ้งปมให้อยากดูต่อมิจฉาชีพแฝงลิงก์โฆษณาปลอมผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อสูงสุดคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ4กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพิ่มวงเงินเป็น 1,000 บาทขอขยายไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สลักครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ช่วงนี้คลื่นลมแรงนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางครับมีเหตุเรืออับปางที่แสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนสูญหายอีก3คนนะครับจากคนโดยสารทั้งหมด22คนครับ
1: จุดเกิดเหตุค่ะอยู่กลางทะเลนะคะอยู่ห่างจากฝั่งแสมสารออกไปประมาณ40ไมล์ทะเลจะอยู่ในแนวทะเลระหว่างพื้นที่อ่าวแสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นการไปยังจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องเดินเรือออกไปนานถึง 4-5 ชั่วโมงด้วยกันนะคะตรวจสอบคาดการณ์ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากคลื่นซัดเรือจนอับปางลงค่ะเจ้าหน้าที่เคลื่อนร่างนายวิชาญไตเรือสอการจนาวารี888ไปยังบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยภรรยาและลูกสาวของไตเรือเดินทางมารอรับร่างขณะที่ครอบครัวของลูกเรือแรงงานข้ามชาติบางส่วนเข้ามาติดตามการค้นหาผู้สูญหายอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่กลางทะเลนะคะอยู่ห่างจากฝั่งแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประมาณ40ไมล์ทะเลค่ะจากฝั่งต้องใช้เวลาเดินเรือประมาณ 4-5 ชั่วโมงและอยู่ในแนวทะเลระหว่างพื้นที่อ่าวแสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายธนาธารประมูลพงศ์ส.ส.ชลบุรีเขต10พรรคประชาชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าเมื่อเวลาประมาณ 2-3 นาฬิกาเกิดเหตุสัญญาณ BMS หรือว่าระบบติดตามเรือขาดหายไปจากนั้นจึงเริ่มมีการตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากพายุลมแรงคลื่นซัดเข้ากลางลำเรือทำให้เรือพลิกคว่ำค่ะ
2: คือเรือเนี่ยนะครับที่จุดที่ล่มเนี่ยฮะอยู่ห่างจากพื้นที่แสมสารเราเนี่ย40ไมล์ทะเลซึ่งว่าง่ายๆซึ่งแทบจะไปอยู่ฝั่งอ่าวของประจวบคีรีขันธ์เลยนะฮะเรือลำนี
1: ้
2: นะครับแล้วก็เรือเนี่ยคาดว่าจะสูญหายโดยประมาณคือช่วงเวลาประมาณ 2-3 นะครับ 2-3 ของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เพราะว่าค่า BMS เนี่ยมันหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามนะฮะว่าเอ๊ะเรือทำไมถึงไม่เปิด BMS แล้วมันหายไปเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการตามหากันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงมาช่วงเช้าครับส่วนสาเหตุเบื้องต้นที่ได้ข้อมูลมานะครับคร่าวๆก็คือเกิดจากข้อมูลว่าเป็นพายุงวงช้าง
0: ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือว่าไปโป้ครับพบว่าบนเรือเนี่ยมีทั้งหมด22คนนะครับเป็นคนไทย2คนก็คือไตเรือแล้วก็ช่างเครื่องครับส่วนอีก2คนเป็นลูกเรือชาวเมียนมานะครับสามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้ทั้งหมด16คนครับเสียชีวิต3คนและยังสูญหายอีก3คนครับ
1: ตอนนี้สอนชนภาค1ส่งเรือตรวจการต่อ112พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ซีฮอคและชุดนักประดาน้ำเข้าไปสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกรมประมงกรมเจ้าท่าและทางบริษัทประกันภัยกำลังรวบรวมข้อมูลสรุปกรอบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

0: ระทบและคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจนะครับที่ผ่านมาเราเตรียมตั้งรับกับน้ำท่วมปีนี้ยังไงเราอาจจะได้ยินเรื่องของเอลนีโญพูดถึงแล้งหนักฝนทิ้งช่วงครับแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงนะครับเวลาแล้งหนักมันก็เกิดหนักเวลาฝนหนักน้ำท่วมมันก็หนักเหมือนกันและที่สำคัญมันเกิดในระยะเวลาไล่เลี่ยกันในบางพื้นที่แล้ววันนี้ครับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับเป็น 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวเลข 1,500 คนที่อยู่ท้ายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทไล่ลงมาในพื้นที่ภาคกลางก็คงจะรู้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์คนปลายน้ำเนี่ยต้องเตรียมรับมือกับ10เซนติเมตรแล้วก็อยู่ที่ระดับเสมอตลิ่งแล้วครับขณะที่ชนรับประทานอุทัยธานีครับยกบานประตูระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้าจำนวน3บานเพิ่มขึ้นหลังฝนตกหนักสะสมนะครับประกอบกับมีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรครับไหลเข้ามาสมทบกับน้ำแควตากแดดทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงต้องระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและแม่น้ำสะแกกรังนะครับโดยปรับอัตราการระบายน้ำจากเดิม175ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้ามีน้ำมาเติมอาจจะต้องปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นครับ
0: อีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบคืออำเภอเสนาและบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนค่ะบางจุดระดับน้ำสูงกว่า60เซนติเมตรหลายครัวเรือนต้องเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะนี่คือพื้นที่รับน้ำจากกรณีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแน่นอนค่ะพื้นที่ไทยน้ำต้องได้รับผลกระทบนายสันติโฉมยงและนายปุ้ยแสงนาคนักข่าวพลเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านหลายคนบอกว่าเตรียมตัวไม่ทันเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงข้ามคืนทำให้หลายครอบครัวต้องปรับพื้นที่อยู่อาศัยและติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับตั้งคำถามไปถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานโดยเฉพาะเหตุผลและความจำเป็นของการปรับเพิ่มการระบายน้ำรวมไปถึงการแจ้งเตือนและมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนค่ะ
2: น้ำมาสามวันท่วมนี่เลยอ่ะชาวบ้านไม่มีความเตรียมพร้อมเลยมีข่าวมาบอกว่าน้ำไม่มีชาวบ้านก็ไม่ได้เตรียมพร้อมว่าที่เราจะต้องหนุนของเก็บของใต้ถุนก่อนใช่ไหมอยู่ๆก็ปล่อยน้ำมาเยอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขื่อนลดการระบายเหลือ150และตอนเนี้ยขยอยยอยเปิดขึ้นมาแล้วว่าจากพันหนึ่งกระโดดมา1,500เลย1,300-1,500เลยชาวบ้านอ่ะเดือดร้อนมากเลย
3: เมื่อวานนี้แค่ท่อตรงนี้เฉยโอ้แค่ท่อหน่อยเดียวแล้วตอนนี้พอฝนตกมันก็ท่วมมันก็อึดมาจนถึงวันเนี้ยตอนเช้านี่ขึ้นเยอะมากยิ่งบ้านเล็กแล้วมีคนอยู่เยอะสัก 4-5 คนเนี่ยตอนน้ำท่วมถึงบ้านเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ไม่มีเงินมัวจะเอาเงินไปซื้อไม้พอน้ำขึ้นมาเยอะไม้มันก็ไม่พอเราจะไปหนุนตรงไหนอ่ะขึ้นหลังคาเลยเมื่อปี68ที่จะอยู่บนหลังคาบ้านเลยนะ
1: สภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผลมาจากการปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับจากเดิม 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับในฝั่งของคนบริหารจัดการน้ำฝั่งกรมชลเขาก็ให้เหตุผลนะครับถึงการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร25เซนติเมตรครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะครับบอกว่าสาเหตุที่ต้องเพิ่มการระบายน้ำเพราะช่วง 4-5 วันนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีฝนหนักถึงหนักมากครับทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นคาดว่าสูงสุดเนี่ยประมาณ 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ชลประทานจะตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่เกษตร460ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังเหลือน้ำอีกกว่า 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับที่ต้องบริหารจัดการผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับ
4: การถือว่าเป็นปกตินะครับไม่กังวลเนื่องจากว่าเป็นปริมาณน้ำที่เราต้องบริหารจัดการเราต้องแยกออกว่าปริมาณน้ำฝนที่ในพื้นที่ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญมากสังเกตว่าช่วงหลังๆครับฝนที่ตกก็เป็นลักษณะฝนเป็นเรนบอมนะครับทำให้น้ำรอการระบายเกือบพื้นที่ก็แสดงว่า

0: ายน้ำระบบระบายน้ำเดิมนะครับอาจจะประสิทธิภาพลดลงคาดการณ์น้ำที่สถานีที่2ในช่วง 1-9 วันนะครับก็อยู่ประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานีวัดที่2ที่วัดน้ำท่าที่นครสวรรค์นะครับอยู่ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยา100กิโลประมาณซึ่งระหว่าง100กิโลก็มีน้ำที่เกิดจากน้ำฝนและเป็นไซโฟเป็นน้ำท่าที่ลงในแม่น้ำแล้วก็มีชุดหนึ่งก็คือเป็นน้ำที่จากลุ่มสแกกังเข้ามาด้วยซึ่งประเมินแล้วน้ำหน้าเขื่อนนะครับถ้าเกิดรวมกับ2น้ำที่42กับน้ำระหว่าง100กิโลก็อยู่ประมาณ 2,250 ซึ่งวันนี้เราก็จำเป็นที่ต้องระบาย
1: มีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญครับนั่นก็คือความกังวลว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคำตอบของชลประทานก็คืออาจต้องประเมินสถานการณ์จากปัจจัยฝนอีกครั้งครับหลังจากสทนชนะครับเตือนว่าช่วงวันที่26ถึง28กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับ
2: ไม่แน่ใจว่าปกติแล้วคุณผู้ชมติดตามประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักจากจุดไหนบ้างจากแหล่งไหนบ้างนะคะเพราะว่ามันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะหลังจากเพจ Facebook เพจหนึ่งไปอ้างข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วเขียนข้อความเป็นโพสต์เลยบอกว่าจะเกิดเป็นมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพภายใน120ชั่วโมงจนเกิดความตระหนกขึ้นนะคะพอบอกแบบนี้ล่าสุดมีคำชี้แจงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.นะคะออกมายืนยันว่าช่วงนี้จะมีฝนตกหนักจริงแต่ยังไม่หนักถึงขั้นเป็นมหาอุทกภัยค่ะทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลจากเพจโคแฟกที่ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยืนยันนะคะบอกว่าข้อความที่ถูกเผยแพร่เป็นข้อมูลเท็จไม่ใช่ประกาศจากทางราชการทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและสับสนค่ะข้อมูลที่ถูกต้องกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงแบบนี้นะคะในวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ฝนตกหนักจริงจากอิทธิพลของร่องมรสุมตามฤดูกาลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะแต่เน้นย้ำว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือและให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนตกหนักฟ้าร้องฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าไปที่ DSI ครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งแต่จะถามว่าตกใจไหมก็คงไม่ครับก่อนหน้านี้ฟ้ามันครึ้มมาก่อนหน้ารู้แล้วว่าต้องเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดี DSI คนใหม่นะครับวันนี้ครับครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง6ตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือตำแหน่งอธิบดี DSI คนใหม่ครับนั่นก็คือชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลนะครับแม้ตามประวัติเนี่ยจะเป็นลูกม่อของ DSI ก็จริงครับแต่ในช่วงที่ผ่านมารับบทบาทสำคัญนะครับนั่นก็คือการนั่งตำแหน่งประธานคณะอนุไต่สวนชุดที่36ของกกต.รับผิดชอบวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ครับซึ่งก็ถูกจับตานะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายคุณปิยะมาเป็นอธิบดี DSI คนใหม่เป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับชี้แจงนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI คนปัจจุบันไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษซึ่งเทียบเท่าระดับ11ทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยมองว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นครับและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยยกตัวอย่างถึงอดีตอธิบดี DSI คนก่อนหน้านี้ทั้งหมด15คนซึ่งก็ยกว่าเคยทำงานในตำแหน่งประมาณ 1-2 ปีกันทั้งนั้นซึ่งพันตำรวจตรียุทธนาก็อยู่ในตำแหน่ง1ปี8เดือนเหมือนกันแล้วก็ย้ำว่าการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดี DSI คนใหม่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงยุติธรรมครับที่พิจารณาตามความเหมาะสมไม่เกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ไม่ใช่การตอบแทนตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหาครับ
3: ก็การไหว้เนี่ยผมว่าข้อส่วนหนึ่งอะแต่ว่าทางแต่งตั้งทางอธิบดีปิยะนะมาที่ DSI เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางปลัดกระทรวงนะเป็นเรื่องของทางราชการที่เขาพิจารณาความประสงค์นะครับซึ่งในส่วนนี้บุคลากรที่เคยอยู่ DSI เนี่ยก็มี2ท่านนะครับก็คือทางท่านปิยะแล้วก็ทางท่านเล

0: ขาปปส.นะครับเลขาปปส.สองท่านที่เคยอยู่ที่ DSI ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาครับผม
1: ตำแหน่ง40ที่เป็นเรื่องของปลัด
0: ครับผม
1: ที่เป็นเรื่องของรัฐมนตร
0: ีครับ
2: คุณอันนี้เขาก็ต้องเขียนว่าอันนี้มันเหมือนจะล้างบาง
0: ไม่ได้ล้างบางนะครับ
3: สำหรับร้อยตำรวจเอกปิยะนั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะภาพที่ร้อยตำรวจเอกปิยะยืนรอต้อนรับแล้วก็มีช็อตที่ยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะที่เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นร้อยตำรวจเอกปิยะมีตำแหน่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.ที่วินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.โดยหลังจากทราบว่าร้อยตำรวจเอกปิยะเป็นหนึ่งในเสียงข้างมากที่ลงมติว่าคดีหัวเลือกสว.ไม่มีมูลความผิดนะคะสำหรับเส้นทางการทำงานของร้อยตำรวจเอกปิยะพบว่าปี2552ถึง2553ค่ะร้อยตำรวจเอกปิยะเริ่มจากการเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากนั้นขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีการชุมนุมคนเสื้อแดงค่ะ
4: ปี58ครับเป็นรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปี65ครับขยับไปเป็นรองอธิบดี DSI กระทั่งปี67นะครับย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสอบต.ครับพอปี68ย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติและในช่วงเวลานี้แหละครับก็มีอีกบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเป็นอนุชุด36พิจารณาคดีหัวเลือกสว.นะครับเป็นที่มาของเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านถึงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยตำรวจเอกปิยะกับค่ายสีน้ำเงินครับอีกด้านหนึ่งครับมีความเคลื่อนไหวในคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.ครับขอคัดค้านมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมากรณีสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเพียง77คนแล้วก็ขอให้ดำเนินคดีกับพยานที่กลับคำให้การครับย้ำว่าต้องพิจารณาคดีด้วยมาตรฐานเดียวกับทุกกลุ่มครับ
3: ร้านกัญชาคงจะต้องปรับตัวกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากวันนี้ชัดเจนแล้วครม.เห็นชอบร่างพรบ.ควบคุมกัญชาค่ะกำหนดให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นพร้อมกับมีการเพิ่มบทลงโทษให้เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ตามหลักเกณฑ์บอกว่าร้านกัญชาที่ใบอนุญาตทยอยหมดอายุระหว่างปี 69 ถึง 71 เนี่ยนะคะถ้าจะต่อใบอนุญาตอันนี้ต้องปรับไปเป็นสถานพยาบาลและต้องมีแพทย์ประจำพร้อมทั้งจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือพรบ.ควบคุมกัญชาก่อนเตรียมส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสาระสำคัญของร่างพรบ.ฉบับนี้จะควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกซึ่งจะต้องลงทะเบียนและระบุขนาดแปลงเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาควบคุมคุณภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นการสกัดและการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยรวมไปถึงการเพิ่มบทลงโทษก็ต้องเข้มข้นกว่าเดิมค่ะ
5: เนื้อหาสาระก็จะเป็นการควบคุมเนื้อหาใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกเลยนะครับจะต้องลงทะเบียนนะครับว่าเป็นแปลงเล็กแปลงขนาดกลางหรือแปลงขนาดใหญ่ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถติดตามได้ว่าแหล่งปลูกนะครับอยู่ที่ใด
4: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะครับบอกว่าตอนนี้กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นครับส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนและใช้ใบอนุญาตเดิมที่มีอายุ3ปีจะทยอยหมดอายุตั้งแต่ปี69ถึงปี71ถ้าจะต่ออายุครับจะต้องปรับเป็นสถานพยาบาลครับโดยมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาต้องมีใบสั่งของแพทย์ชัดเจนครับ
3: ปัจจุบันมีระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลร้านกัญชาและแหล่งปลูกได้นะคะมีการบันทึกข้อมูลไปแล้วมากกว่า 10,000 แห่งก็สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านไหนที่ไม่ปรากฏอยู่ในระบบอันนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะจัดเตรียมทีมลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาที่เปิดอยู่โดยจะเน้นไปที่หัวเมืองใหญ่ๆและตามเมืองท่องเที่ยวก่อนเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายขณะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมรวมไปถึงการตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญช

0: พาต่อไปค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับย้ำว่าไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีสมัชชาสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้นครับโดยเฉพาะจุดยืนเรื่องของสันติภาพและสิทธิมนุษยชนนะครับขณะเดียวกันก็ย้ำครับหลังจากเกิดประเด็นที่มีการใช้ภาพหญิงไทยในสมัยโบราณแล้วก็ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นเครื่องแต่งกายของกัมพูชานะครับประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันอีกครั้งครับว่าจะต้องไม่ทำให้เรื่องนี้กระทบกับความสัมพันธ์ทางการทูตครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพูดถึงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA ครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐครับแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะครับนายศรีหศักดิ์ย้ำว่าประเด็นสำคัญในเวที UNGA จะเกี่ยวข้องกับการทำให้สหประชาชาติมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพครับรวมไปถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของสหประชาชาติไทยจะพิจารณาบทบาทและมุมมองที่สามารถสนับสนุนประเด็นเหล่านี้รวมถึงการพูดถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านครับ
0: นายศรีหศักดิ์ระบุค่ะว่าอาจจะพูดคุยถึงประเด็นไทยกัมพูชาในเวทีนี้แต่ขณะนี้รายละเอียดและข้อมูลยังไม่นิ่งส่วนกรณีที่เวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026นำภาพชุดไทยโบราณในประวัติศาสตร์ไปใช้นำเสนอบนเวทีสะท้อนว่าแต่ละประเทศมีรากฐานของตัวเองซึ่งไทยก็มีประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานและไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับกัมพูชาดังนั้นการนำภาพจากไทยไปใช้อ้างอิงลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะ
2: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่แสดงเจตจำนงที่จะขอโทษหรือไม่ทำเอกสารตอบกลับเรามาเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศ
3: ทำไมอันนี้เขาเอารูปอะไรไปใช่ไหมก็ไม่ถูกต้อง
1: ภารกิจของนายกนะครับจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครับจากนั้นก็จะเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติจากนั้นครับจะพบปะหารือกับผู้สมัครตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกานะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับภาคธุรกิจจากนั้นครับเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพครับเนื่องในโอกาสการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับ
0: ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรเลยค่ะถ้าวันนี้พรรคกล้าทำจะย้ายไปร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยนะคะทีนี้ประธานของวิปฝ่ายค้านอธิบายเหตุผลที่ปรับพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านให้เหตุผลเพราะว่ามีการขัดมติโหวตสวนเห็นชอบร่างประบองงบประมาณปี70ค่ะขณะที่โฆษกพรรคกล้าทำบอกไม่กังวลถ้าหากว่าจะมองว่าพรรคกล้าทำเนี่ยถูกปรับให้พ้นพรรคฝ่ายค้านแต่พอลองไปถามเหล่าบรรดาแกนนำของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าก็ให้อำนาจนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นคนชี้ขาดนะคะหลังจากมีกระแสเรื่องการโยนหินถามทางค่ะแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นกระแสข่าวที่ออกมาในลักษณะโยนหินถามทางบอกว่าจะมีการดึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและส.ส.พรรคกล้าธรรม57เสียงมาร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแต่ล่าสุดค่ะฝั่งของพรรคเพื่อไทยก่อนนะคะพรรคเพื่อไทยโดยศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์หนึ่งในแกนนำของพรรคเพื่อไทยออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองก็ย้ำถึงข้อตกลงเดิมที่นายอนุทินชาญวีรกูลและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้คุยกันเอาไว้ในช่วงเริ่มการก่อตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะรับผิดชอบ5กระทรวงหลักนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพรรคเพื่อไทยนี่ยังต้องได้โควต้าเดิมค่ะ
4: ที่พูดคุยกันนะครับในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับ การที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาล

0: แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับ
1: ท่าทีของ2แกนนำพรรคภูมิใจไทยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการและนายภารดรปริศนานันทกุลนะครับบอกว่าให้เป็นอำนาจของนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะผู้นำรัฐบาลเป็นผู้ชี้ขาดครับแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆนะครับแล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยแตกขั้วอำนาจยืนยันครับทั้งรัฐมนตรีทั้งส.ส.หรือแม้แต่สมาชิกพรรคทำงานร่วมกันได้สบายไม่มีปัญหาครับขณะเดียวกันก็ย้ำว่าเสียงของรัฐบาล16พรรคที่มีอยู่ประมาณ300เสียงยังมีเสถียรภาพในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็อธิบายถึงหลักการทำงานของพรรคการเมืองครับถ้าไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องเป็นฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติก่อนจะถามแกนนำพรรคฝ่ายค้านนะครับใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์พรรคกล้าทำไม่ให้ร่วมเป็นพรรคฝ่ายค้านครับ
2: เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หารือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
3: ก็ลองมองว่าข่าวแบบนี้มันมาตลอดเลยครับการที่จะมีพรรคฝ่ายค้านมาร่วมสภา
2: คือการที่มีข่าวร่วมก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองนะครับผมคิดว่านะครับ
4: ทุกวันนี้รัฐบาลก็ดำเนินการที่300เสียงเรานับสัดส่วนฝั่งรัฐบาลที่300เสียงก็ดำเนินการด้วยดี
3: แล้วรูปแบบสภาจะเป็นยังไงครับพรรคที่ไม่มีสังกัดฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมันจะเป็นอยู่ตรงไหน
4: ครับจริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบเนี้ยเขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่น
5: คุณผู้ชมคุณเจษดามองเกมนี้ยังไงคะสรุปปรับให้พ้นฝ่ายค้านหรือว่าถูกดึงไปร่วมรัฐบาลกันแน่ล่ะคะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
5: แต่คนนี้คุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมบอกว่าพรรคกล้าธรรมถูกปรับให้พ้นวิปฝ่ายค้านทั้งที่ได้ทำงานในฐานะวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาและแม้จะมีบางเรื่องที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดย้ำจุดยืนของพรรคคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกระบวนการของรัฐสภาส่วนคุณภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์พูดถึงการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านเพราะว่าการลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70ขัดกับมติวิปฝ่ายค้านทำให้คำถามสถานะเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการตรวจสอบรัฐบาลมีความคลุมเครือกับความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเกี่ยวกับท่าทีการยื่นยติและการลงมติไม่ไว้วางใจของรัฐบาลนายภริศปฏิเสธที่จะให้ความเห็นหรือว่าก้าวล่วงถึงสถานะของพรรคกล้าธรรมเวลานี้นะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะโผล่ไปร่วมรัฐบาลถ้ามีการปรับครม.ในช่วงปลายปีนี้หรือไม่แต่ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับการประสานงานร่วมกันจึงต้องมีการปรับองค์ประกอบการทำงานของวิปฝ่ายค้านให้มันสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
1: ตอนอยู่ฝ่ายค้านเขาก็หาว่าเป็นฝ่ายคอยวันนี้ไม่มีแล้วครับฝ่ายคอยมีแต่ว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เคยปฏิเสธไม่ได้ปิดทางนะครับเพียงแต่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยรายละเอียดกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก่อนคุณสวรักษ์ครับก็คุยกันแล้วไม่ใช่เหรอที่ญี่ปุ่นน่ะคืออะไรต้องเรียกเป็นปฏิญญาซาชิมิไหมเนี่ย
6: โอ้โหเรียกซะยากเชียวเอาแค่ดิวญี่ปุ่นพอหรือญี่ปุ่นดิวก็พอนะคะหรือจริงๆแต่ใจจริงอยากจะเรียกว่าหัวสวดิวมากกว่ามันมีที่มาที่ไปเอาจริงๆตอนนี้คอการเมืองก็ชี้เป้ามาบอกว่า2คนนี้เขาคุยกันแล้วแล้วก็มีเงื่อนไขในข้อตกลงเงื่อนไขที่1ก็คือต้องทำให้พรรค

0: ใจไทยข้ามผ่านการซักฟอกไปได้โดยราบรื่นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลหรือว่ารัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบจะต้องได้รับเสียงโหวตมากกว่า300เสียงต้องทะลุเป้าไปขนาดนั้นเลยอันนี้หนึ่งในเงื่อนไขอีกหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้พรรคภูมิใจไทยเข้าไปอยู่ในเซฟโซนเซฟโซนที่จะไม่ถูกยุบพรรคเหตุเพราะหัวเลือกสว.เซฟโซนที่ว่านี้ก็ต้องข้ามผ่านการซักฟอกไปก่อนแล้วก็มาที่ว่าเพื่อภูมิใจไทยเข้าไปอยู่ในเซฟโซนแล้วนั่นหมายความว่าพรรคกล้าทำก็จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการตามไทม์ไลน์จริงๆก็น่าจะเป็นต้นปี2570แต่ที่บอกว่าคุยกันแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆก็ไม่มีภาพยืนยันขนาดนั้นแต่เขาก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าจะสบจังหวะหรือตั้งใจเลยก็ได
1: ้ครับ
0: นั่นเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีจะไปสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วจะไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่อเมริกาแต่ก็มีกำหนดการแวะไปที่ญี่ปุ่นก่อนแวะไปเพื่อที่จะไปมอบนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้กับทีมประเทศไทยตอนแรกก็แปลกใจอยู่นะแต่ก็ไม่แปลกใจพอมีข่าวบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสหัวหน้าพรรคกล้าทำเองก็ไปญี่ปุ่นเหมือนกันไปในฐานะนายกสมาคมนักกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย อันนี้มีภาพยืนยันว่าเขาไปจริง
1: ครับ
0: แต่ว่าภาพที่จะมาเจอกันทั้งคู่เนี่ยยังไม่มีแต่กำลังหาอยู่เหมือนกัน คอการเมืองบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้อยู่แล้วแหละสำหรับภาพที่จะบอกแบบนั้นแต่ที่เราคิดเราแอบคิดก่อนเนี่ยก็คือนายกอนุทินไปญี่ปุ่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลในกำหนดการที่จะไปต่างประเทศแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าตอนแรกก็แอบคิดว่ามันไม่น่าจะต้องขนาดนั้นแวะไปญี่ปุ่นก่อนไปอเมริกานี่มันก็ไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆนะแม้มันจะไปในทางโซนใกล้ๆกันก็ตามแต่พอมาร้องอ๋ออีกทีนึงก็คือผู้สื่อข่าวที่รัฐสภาเขาแจ้งกำหนดการว่าพรุ่งนี้วันอังคารจะมีประชุมวิปฝ่ายค้านแต่ยกเลิกนะเพราะว่ายกเลิกเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบแล้วจริงๆวันนี้ก็องค์ประชุมไม่ครบจริงๆตอนแรกเนี่ยยกเลิกก็แปลกใจว่าทำไมยกเลิกเพราะไม่ได้แจ้งกำหนดการเอาไว้แต่พอช่วง5ทุ่มเมื่อคืนนี้ถึงกับร้องอ๋อเลยมันเข้าจังหวะกันพอดี
1: ลงล็อก
0: ก็คุณภริษฐ์โพสต์เฟซบุ๊กว่าดีดพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านแล้ว
1: เหมือนดีดออกจากไลน
0: ์เหมือนดีดออกจากไลน์แต่จริงก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิของพ
1: ร
0: รคฝ่ายค้านเขานะถ้ารู้สึกว่าไม่ไว้วางใจพ
1: ร
0: รคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันในเวทีที่กำลังจะซักฟอกในจังหวะที่จะประชุมกันเพื่อลงชื่อยื่นคำร้องไปที่ปปช.และส่งให้ศาลถอดถอนกกต.แล้วจะมาประชุมกันแล้วมีพรรคที่แบบมีปันใจจะไปเป็นพรรคฝ่ายคอยฝ่ายค้ำไปรอร่วมรัฐบาลอยู่ถ้างั้นก็ดีดออกไปเลยแล้วก็ดีเลยถ้าสมมติว่าจะต้องยกร่างยัตติซักฟอกแล้วจะต้องลงชื่อแล้วก็ต้องแบ่งงานการทำอันนี้ก็อาจจะมีคนแอบส่งการบ้านให้พรรคภูมิใจไทยรับมือการซักฟอกก็ได้ด้วยอันนี้แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าดีดแต่ว่าถ้าดีดแล้วไปเป็นพรรครอร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยเราก็มองไทม์ไลน์อยู่เหมือนกันว่ามีอะไรต่างตอบแทนกันอยู่หรือเปล่าระหว่างกล้าทำกับภูมิใจไทย
2: ค่ะ
0: วันที่10กันยายนสภาโหวตผ่านร่างกฎหมายงบประมาณปี2570 338เสียงมีส.ส.ของพ
1: ร
0: รคกล้าทำอยู่ด้วย
1: ครับ
0: พรรคร่วมรัฐบาลจริงๆแล้วเขามีอยู่292เสียงนับแล้วแน่นอนว่าใช่11กันยายนนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ออกมาเลยว่ายอมรับว่าไม่ปิดทางอย่างที่คุณเจษฎาโปรยไปเมื่อกี
2: ้
0: ไม่ปิดทางการร่วมรัฐบาลของพ
1: ร
0: รคกล้าทำแต่ขอเวลาพูดคุยกับหัวหน้าพ
1: ร
0: รคกล้าทำก่อน14กันยายนวันที่บอกว่าการเมืองร้อนแรงที่สุดกกต.จะลงมติส่งคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาตัดตอนซะอย่างนั้นแล้วรหัสสำคัญก็คือรหัสพยานบุคคลที่กลับคำให้การ16/26ใครๆก็
1: ร
0: ู้ว่าเป็นอดีตสมาชิกพ
1: ร
0: รคกล้าทำแล้วทำไมต้องกลับคำให้การในจังหวะทางการเมืองแบบนี้พอไปวันที่21กันยาก็อย่างที่บอกไปญี่ปุ่นกันละ2คนนี้22กันยาวันนี้เรื่องแดงออกมาปฏิกิริยาเยอะแยะมากมายสำหรับพรรคกล้าทำแล้วก็พรรคฝ่ายค้านมา22กันยาต้องบอกว่าวันนี้เป็นทางการแล้วเรียบร้อยเป็นทางการก็คือทางการที่สุดก็คือพ
1: ร
0: รคฝ่ายค้านมีอยู่2พ
1: ร
0: รคพ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลอาจจะมี2พรรคก็คือ ภูมิใจไทย

0: เพื่อไทยรอร่วมรัฐบาล1พรรคพรรคกล้าทำตอนนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีล่ะ
1: ก็พรรคกล้าทำวันนี้เขาออกมาพูดบอกว่าเขาจะไปเป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์ไปเป็นฝ่ายค้านอิสระบอกแบบนั้นแปลว่าไม่ได้ยอมรับหรือว่าตอนนี้มันยังไม่นิ่งแบบ 100% มันยังมีเงื่อนไขอะไรรออยู่หรือว่ามันมีไทม์ไลน์อะไรเกี่ยวด้วย
0: อันนี้ในมุมของพรรคกล้าทำเขาก็เรียกตัวเองแบบนั้นแต่ถ้ามองในมุมของพรรคภูมิใจไทยต้องบอกว่าในเวลานี้เขาวางพรรคกล้าทำเอาไว้เป็นหมากหนุนหนุนชัดจริงหรือเปล่าหนุนให้รอดพ้นซักฟอกจริงไห
2: ม
0: หนุนให้รอดพ้นจากการยุบพรรคภูมิใจไทยจริงหรือเปล่ามาจากคดีหัวเลือกสว.เขาบอกว่าหลังดีดออกมาเนี่ยมีข้อสังเกตทางการเมืองว่าหนึ่งเนี่ยส่วนของการซักฟอกเนี่ยแน่นอนว่าพรรคกล้าทำไม่ได้ร่วมลงชื่อแล้วก็ส่งการบ้านไม่ได้แต่ดีไม่ดีพรรคกล้าทำอาจจะต้องลุกขึ้นมาเป็นขุนพลปกป้องนายกรัฐมนตรี
2: เปลี่ยนบทบาทแบบฉับพลันทันด่วนเลย
0: เขาเรียกว่าพรรคฝ่ายค้านอิสระที่จะต้องทำหน้าที่ปกป้องรัฐบาลก็เป็นไปได้
2: ปกป้องประชาชนครับ
0: ปกป้องประชาชน โอเครับฟังไว้ทีนี้พอมองอีกมุมนึงเขาบอกว่าคนการเมืองบอกว่าพยานรหัสที่16ทับ26เนี่ยแหละ
2: ค
0: ือใบเบิกทางจริงๆก็ย้อนไทม์ไลน์ตามที่เราบอกนั่นแหละไทม์ไลน์นั้นก็ทำให้เห็นชัดแล้วล่ะว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่านี่คือใบเบิกทางแล้วนายกจากที่ไม่หือไม่อือยอมรับขึ้นมาซะงั้นสุดท้ายก็คือเป็นพรรครอร่วมรัฐบาลอยู่จริงๆแต่ต้องบอกว่าในอีกหมากนึงที่กำลังวางอยู่ว่าหนุนจริงหรือเปล่าพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นดุลอำนาจระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอยู่หรือเปล่าเรื่องของการต่อรองทางการเมืองต่อรองทางการเมืองเพราะอะไรเพราะมีกล้าทำเพื่อไทยก
2: ็ไม่มีก็ได้
0: ไม่ได้ขนาดนั้นส้มถ้าเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาภูมิใจไทยก็รับมือยากอยู่เหมือนกันนี่แหละค่ะเป็นดุลอำนาจการต่อรองดุลอำนาจอีกหนึ่งดุลก็คือหลังซักฟอกต้องมีการปรับครม.
2: ครับ
0: แน่นอนว่าขออยู่ที่เดิมขออยู่แบบเดิมอันนี้ก็มีคนบอกว่าตามรายงานข่าวจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องปรับครม .1 คือก้าวเข้าสู่ปีที่2 2คือผ่านการซักฟอกก็ต้องวัด KPI กันว่าจะไปทางไหนกันต่อจริงๆนายกรัฐมนตรีจะลดโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของตัวเองกับโควต้าลูกเทพเพื่อแบ่งไปให้โควต้าบ้านใหญ่ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเองแต่จริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีกล้าทำเข้ามาอีกทีนี้มันก็เลยจะต้องหั่นกันยากหน่อยแต่หั่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าไปหั่นกันอยู่ที่บ้านบางพลีสมุทรปราการเบิร์ดเดย์นายกรัฐมนตรีมาแล้วรอบหนึ่งนะ4ตุลานี้จะไปหั่นกันที่บุรีรัมย์เบิร์ดเดย์ครูใหญ่เนวินชิดชอบแล้วจะเกลี่ยกันแบบไหนให้ลงตัวมากที่สุดตรงนี้ล่ะค่ะอยู่ที่บุรีรัมย์นครบุรีแล้วแหละว่าจะตัดสินใจแบบไหนกันแน่แล้วก็จะเกลี่ยแบบไหนกันแน่แต่ว่าตามรายงานข่าวคอการเมืองเขาก็ฟันธงกันว่าครม. อนุทิน 2/2 เนี่ยมีพรรคกล้าทำอยู่ด้วยแน่แต่จะไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสอยู
2: ่
0: เพราะการเมืองที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ว่าวุ่นแล้วนะถ้ามีเงื่อนไขเข้าไปอีกยิ่งวุ่นกว่าเดิมวุ่นอะไรบ้างมีลิสต์มาเหมือนกันวุ่นอะไรบ้างวุ่นเพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมมีปฏิกิริยาต่อต้านแน่นอนวุ่นที่2คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองจะเพิ่มมากขึ้น
2: ครับ
0: เพราะว่ามีเงื่อนไขทางการเมืองเพิ่มมาอีกวุ่นที่3คือกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ในภูมิใจไทยเองนี่แหละพอเกลี่ยไปเกลี่ยมาอาจจะได้น้อยลงก็ได้ลงตัวมันต้องลงแล้วแหละแต่ว่าลงแบบน้อยลงเนี่ยก็ไม่น่าจะยอมกันได้ทีนี้ก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณอนุทินจะรับมือกับการซักฟอกที่มีหัวสว.แบบไหนจากนี้ไปปรับครม.เก้าอี้รัฐมนตรีอนุทิน 2/2 เนี่ยจะลงตัวแบบไหนที่จะทำให้เข้าใจได
2: ้
0: ลงตัวแบบที่เพื่อไทยก็ต้องเข้าใจได้คนในภูมิใจไทยเองก็ต้องเข้าใจได้เหมือนกันแต่ว่าไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสนิมเนื้อในภูมิใจไทยเนี่ยน่ากลัวมากที่สุด
2: แสดงว่าจะเข้าใจกันไม่ได้สิงั้น
0: อ่ะเอาเป็นว่าไปเคาะกันที่บุรีรัมย์แล้วกันค่ะ
2: รอ4ตุลาใช่ไหม
0: ค่ะ
2: อีกประมาณถึงเดือนไม่ถึงเดือน
0: ไม่ถึงเดือน
2: อันนั้นมันซักฟอกที่จะยื่นพฤศจิกาต้องผ่านเบิร์ธเดย์ไปก่อน
0: ผ่านเบิร์ธเดย์ไปก่อน
2: ถ้าเบิร์ธเดย์ผ่านไปได้ซักฟอกสบายแล้ว
0: ซักฟอกก็เชื่อว่าสบายเหมือนกันมีเงื่อนไขหนึ่งคือ28กันยายนนี
2: ้
0: คดีบาร์โค้ด QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งปี2569แต่ถ้าหัวสว.ข้ามมาได้ขนาดนี้คดีนั้นก็ไม่น่าจะข้ามยากเหมือนกัน
2: ครับวันนี้แทบจะฟันธงแล้วนะครับอนาคตฝ่ายค้านรัฐบาลจะเป็นยังไงขอบคุณคุณสวรักษ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะหลังจากโพส

0: Facebook ว่ามีการดีดพรรคกล้าธรรมออกไปจากวิปฝ่ายค้านแล้วนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ออกมาให้สัมภาษณ์การันตีอีกรอบหนึ่งบอกแยกทางกันแล้วค่ะแล้วก็ทำให้ฝ่ายค้านในสภาตอนนี้เหลืออยู่5พรรคการเมืองรวมแล้วก็149เสียงด้วยกันสำหรับพรรคฝ่ายค้านนะคะอีกคนนึงที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือคุณสาธิตวงษ์หนองเตยในฐานะวิปฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจนะคะแม้ว่าฝ่ายค้านตอนนี้จะไม่มีพรรคกล้าธรรมแต่ฝ่ายค้านก็ยังมีประสิทธิภาพเต็มที่ในการติดตามตรวจสอบฝั่งรัฐบาลรวมไปถึงการเดินหน้าซักฟอกด้วยค่ะการประชุมคณะกรรมการประสานงานหรือวิปพักฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสะดุดเล็กน้อยค่ะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากวิปพักกล้าทำ7คนก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมองประชุมจึงคงเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งจากทั้งหมด25คนนะคะซึ่งจากนี้ไปนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านต้องแจ้งต่อประธานสภาเพื่อรับทราบก่อนเรียกประชุมกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันต่อไปนายสาธิตวงษ์หนองเตยให้สัมภาษณ์ยอมรับเสียดายการทำงานร่วมกับพรรคกล้าธรรมที่เคยให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดแต่จากเหตุการณ์โหวตสวนมติวิปฝ่ายค้านกรณีร่างกฎหมายงบประมาณปี70ก็ถือว่าได้เห็นละค่ะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นความไม่ชัดเจนแต่จากที่พรรคกล้าธรรมถอนตัวออกไปยืนยันไม่ส่งผลต่อการทำงานของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะการยื่นยติซักฟอกที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ
1: ถ้ามี149เสียงเท่าที่ดูจะไม่กระทบอะไรนะครับก็คือ1เรื่องเสนอกฎหมายสำคัญใช้100เสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้1ใน5ก็คือแค่100เสียงเท่านั้นส่วนการยื่นถอดถอนตามบางมาตราของรัฐธรรมนูญเช่น236เนี่ยก็ใช้140ซึ่งนั้นรวมของรัฐสภาได้ก็ยังไม่มีปัญหาครับยังได้อยู่ยังสู้ได้อยู่ครับ
0: สำหรับ5พรรคการเมืองฝ่ายค้านนะคะพอไม่มีพรรคกล้าธรรมก็จะเหลือ2พรรคหลักๆอย่างที่คุณสาวลักษณ์ว่าไว้เมื่อสักครู่นี้พรรคประชาชนตอนนี้มี120เสียงอีกพรรคนึงก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่มี21เสียงแล้วก็จะมีพรรคเล็กๆอีก3พรรคค่ะก็คือพรรคไทยรวมพลัง6เสียงไทยพักดีและเสรีรวมไทยพรรคละ1เสียงนะคะรวมแล้วก็จะเป็น149เสียงตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา151กรณียื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติจะเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลหรือว่าทั้งคณะต้องมีส.ส.ร่วมกันลงชื่อเสนอไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ซึ่งเวลานี้มีส.ส.ทั้งหมด499คนก็เท่ากับว่าต้องลงชื่อไม่น้อยกว่า99คนส่วนมติไม่ไว้วางใจอันนี้ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือครึ่งหนึ่งก็คือ249เสียงนะคะซึ่งมากกว่าก็คือ250เสียงขึ้นไปค่ะ
2: การเช็คท่อเป็นท่อส่งน้ำมันที่มีรอยรั่วนะครับเดิมเนี่ยตามแผนที่เราคาดการคาดว่าจะมีการเช็คระยะ32กิโลเมตรครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเขาจะตรวจสอบตลอดแนวนะครับทั้งหมด66กิโลเมตรด้วยกันโดยแบ่งการตรวจสอบการซ่อมแซมการแก้ปัญหาทั้งหมดแบ่งเป็น3เฟส3ระยะด้วยกันครับนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งน้ำมันทางท่อร่วมการตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็วางแผนแก้ปัญหาท่อน้ำมันรั่วซึมนางสาวธิติพัฒน์เนี่ยบอกว่าแผนการแก้ปัญหาแบ่งเป็น3ระยะครับระยะสั้นจะเร่งซ่อมจุดรั่วระยะกลางครับตรวจสอบและเปลี่ยนท่อในพื้นที่เสี่ยงนะครับส่วนระยะยาวจะพิจารณาปรับแนวท่อเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะครับซึ่งการซ่อมท่อที่รั่วคาดว่าจะเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับนอกจากนี้ทีมทำงานนะครับจะขยายการตรวจสอบแนวท่อในกรุงเทพจาก32กิโลเมตรที่คาดการเอาไว้เดิมเปลี่ยนเป็นเพิ่มเป็น66กิโลเมตรครับจะใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบภายในท่อนะครับที่เรียกว่า Intelligent Pickingเพื่อตรวจหาการสึกกร่อนแล้วก็ความผิดปกติของผนังท่อครับหลังจากนั้นครับพอเปลี่ยนท่อเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบรอยเชื่อมทดสอบแรงดันนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพภายในท่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็พิจารณานำระบบกลับมาใช้งานครับโดยกรมธุรกิจพลังงานจะร่วมกำกับในทุกขั้นตอนครับ
0: เพื่อ
3: ื่อยกระดับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนก็จะสั่งให้ทำทั้งกรุงเทพมหานครรวมระยะทางทั้งสิ้น66 กิโลเมตรนะคะก็เริ่มตั้งแต่

0: คลังน้ำมันที่คลองเตยนะคะก็จนถึงช่องนนทรีแล้วก็ช่องนนทรีไปถึงมักกะสันแล้วก็มักกะสันไปจนถึงดอนเมืองแล้วก็ตรงมักกะสันไปสุวรรณภูมิอีกนะคะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย66กิโลเมตรทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะคะสาเหตุที่เราทำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของดินทรุดตัวนะคะก็อย่างเคสกรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเกิดจากปัญหาในเรื่องของดินทรุดตัวก็เลยทำให้ท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยไปกระแทกกับในส่วนของต่อหม้อนะคะ
1: สำหรับการตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมันด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบภายในท่อที่จะขยายจากเดิม32กิโลเมตรเป็น66กิโลเมตรเนี่ยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่แนวท่อจากโรงกลั่นบางจากผ่านจุดของบริษัทน้ำมันต่างๆก่อนจะเข้าสู่สถานีเพิ่มแรงดันมักกะสันและแยกส่งน้ำมันไปยังปลายทางที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิรวมระยะทางที่ต้องตรวจสอบประมาณ66กิโลเมตรด้วยกันนายสมพงษ์โพไกรผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดส่งทางท่อบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ค่ะบอกว่าบริษัทจะเร่งดำเนินการเปลี่ยนท่อบริเวณจุดรั่วประมาณ16เมตรและยกระดับท่อให้พ้นฐานต่อหม้อเพื่อป้องกันการกดทับส่วนระยะกลางเฟสกลางเดี๋ยวจะปรับแนวท่อให้หลบฐานต่อหม้อป้องกันการแอ่นตัวในอนาคตก่อนจะทดสอบระบบและทดลองจ่ายน้ำมันตามปกติพร้อมยืนยันการยกระดับท่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำมันทางท่อค่ะ
2: เฉพาะท่อในส่วนนี้ก่อนครับ16เมตรในส่วนนี้ก่อนครับจะยกขึ้นก่อนครับยังอยู่บนแนวต่อหม้ออยู่แต่ยกขึ้นสูงขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถใช้ได้เราเรียกว่าชั่วคราวก่อนนะครับแต่ในระยะกลางเนี่ยเราต้องทำการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าแนวท่อที่เราจะเปลี่ยนที่จะหลบเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยครับ
3: มีคำถามครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วมันมีระบบในการตรวจจับความผิดปกติของท่อส่งน้ำมันอยู่แต่ทำไมมันถึงตรวจจับการรั่วไม่ได้ตัวแทนจากบริษัทเอกชนนะครับชี้แจงครับบอกว่าระบบตรวจจับความผิดปกติของท่อทำตามมาตรฐานที่ใช้กันในระดับสากลนะครับแต่เคสนี้มันเป็นการรั่วซึมในปริมาณที่น้อยมากทำให้ระบบตรวจจับได้ยากครับแนวทางในอนาคตครับบริษัทจะใช้ระบบที่เรียกว่า SCADA ครับหรือระบบควบคุมและติดตามการทำงานของท่อควบคู่กับการใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบภายในท่อนะครับแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจากทุก10ปีเป็นทุก5ปีครับเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงและเร่งแก้ไขก่อนเกิดปัญหาครับ
4: บริษัทเนี่ยมีแผนที่จะปรับลดจำนวนปีนะครับจาก10ปีให้สั้นลงเหลือเพียงแค่5ปีนะครับเพื่อทำให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเชิงป้องกันเพราะว่าถึงแม้ระบบที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถตรวจพบระดับรอยลีกที่เป็นลักษณะรอยเล็กมากๆนะครับแต่ว่าระบบที่ดีที่สุดณตอนนี้ก็คือระบบการรันอินเทลเจนติกซึ่งเป็นการตรวจสอบทั้งแนวท่อนะครับเราก็ยินดีแล้วก็นำเสนอทางกรมธุรกิจพลังงานนะครับในการที่จะเพิ่มความถี่ของการตรวจสอบระบบท่อของเราเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าการตรวจสอบพลังงานทางท่อเนี่ยจะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการดำเนินการ
3: ในเจตภูปิยะกรรมการผู้จัดการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกนะครับว่าแนวท่อทั้งหมดเนี่ยมีแนวที่บริเวณใต้ทาง

0: ังคงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันเรื่องการเข้าร่วมข้อตกลงยูปอฟ1991นะคะก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่องในสังคมวงกว้างนะคะจนทางกระทรวงเกษตรต้องออกมาแถลงแบบ2วันติดนะคะทางกรมการข้าวยืนยันแบบนี้บอกว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับชาวนาแต่ถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิพันธุ์พืชไทยและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรด้วยนะคะบอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางถึงความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมยืนยันยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ข้อห่วงใยของฝั่งภาคประชาสังคมออกมาโต้กระทรวงเกษตรที่ชี้แจงเมื่อวานบอกว่ากระทรวงเนี่ยชี้แจงคลาดเคลื่อนโดยยืนยันทางฝั่งของภาคประชาชนนะคะเขายืนยันว่าไปกระทบกับสิทธิของเกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างมหาศาลและไม่ใช่เรื่องที่จะมายกเว้นกันได้ง่ายๆตามที่กล่าวอ้างค่ะร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้ใช้ข้าวสารเกือบ100กิโลกรัมต่อเดือนค่ะต้นทุนข้าวสารก็ยังอยู่ในระดับสูงข้าวหอมมะลิในตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40บาทต่อกิโลกรัมทำให้ต้องบริหารจัดการต้นทุนด้วยการนำข้าวเสาให้มาผสมซึ่งมีราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อกิโลกรัมทางร้านจึงกังวลว่าถ้าไทยเข้าร่วมอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือยูปอฟ1991และต้นทุนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรไทยพุ่งสูงขึ้น 2-6 เท่าตามข้อกังวลของไบโอไทยอาจจะไปกระทบกับต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงราคาอาหารต้องดีดตัวสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ
1: กังวลผลกระทบไหมกังวลอยู่แล้วแหละใช่ป่ะถ้าเกิดมันต้นทุนมันสูงขึ้นอ่ะแล้วเราจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันยังไงตอนนี้ขนาดทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยากเลยนะขายของนี่แบบไม่ได้วัดเจ้ารวยหรืออะไรนะไม่ใช่นะให้มันพ้นวันนี้ไปได้แค่นั้นเองณตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดมันต้นทุนมันแพงขึ้นอีกอ่ะต้องมาคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อ
2: ขณะที่ภาคเกษตรกรและการค้าระหว่างประเทศของไทยนะครับกำลังจับตาถึงความเป็นไปได้ครับในการพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญายูพอฟ1991เพราะเป็นการย้ายอำนาจทางกฎหมายนะครับเดิมเน้นการปกป้องสิทธิ์ของเกษตรกรและชุมชนตามพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ครับปรับไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์เด็ดขาดของผู้ปรับปรุงพันธุ์นะครับภาคประชาสังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากครับเพราะวิธีการเก็บและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์จะเปลี่ยนไปต้นทุนทางการเกษตรจะสูงขึ้นครับแล้วก็ต้องพึ่งพาบริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่นะครับขณะที่ภาคธุรกิจและนักปรับปรุงพันธุ์กลับได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองผูกขาดและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ส่วนผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปจะเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายครับถ้าผลผลิตที่รับซื้อมาจากกิ่งพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องส่วนฝั่งผู้บริโภคปลายทางอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นครับ
0: ถ้าเจาะกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบหลังจากเข้าร่วมในอนุสัญญายูปอฟ1991เนี่ยนะคะมีความเสี่ยงในระดับวิกฤตเลยก็คือข้าวเนื่องจากวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ถูกจำกัดต้นทุนการเกษตรการทำเกษตรของเกษตรกรก็สูงขึ้นทันทีขณะที่มันสำปะหลังอันนี้อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงปานกลางเพราะว่าเกษตรกรจะตัดท่อนพันธุ์ใช้เองได้แต่ว่าห้ามนำไปขายหรือแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านส่วนผลไม้ส่งออกค่ะเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะม่วงอันนี้มีความเสี่ยงสูงในด้านการค้าส่งออกไม้ดอกและผักส่งออกมีความเสี่ยงสูงต่อฟาร์มรายย่อยและเสี่ยงการถูกตรวจ DNA บริเวณท่าเรือส่งออกนะคะจากความกังวลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรออกมาย้ำบอกว่าประเทศไทยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปร่วมภาคียูปอฟ1991และเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาข้อดีข้อเสียโดยข้อกฎหมายในอนุสัญญาจะมุ่งควบคุมและป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นเช่นการลักลอบนำสายพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองไปทำฟาร์มขยายพันธุ์เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเป็นธุรกิจแข่งขันในตลาดยืนยันไม่ได้ห้ามเรื่องวิถีการทำไร่ทำนาหรือการผลิตของเกษตรกรและเกษตรกรก็ยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกต่อและแบ่งปันกันได้ตราบใดที่ไม่ได้ทำเพื่อการค้าค่ะ
3: มั่นใจก็ขอให้รับทราบยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะรองปลัดกระทรวงโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับยืนยันว่าพี่น้องเกษตร

0: ษตรกรมิใช่กลุ่มบุคคลเป้าหมายตามการปกป้องทางการค้านะครับหลักการสาระของเรื่องกฎหมายต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศนั้นมุ่งปกป้องในระดับการวิจัยพันธุ์ซึ่งเปรียบเสมือนสินค้าเพื่อมิให้เกิดการลอกเลียนจากคู่แข่งทางการค้ามิใช่มีเป้าหมายไปกีดกันเกษตรกรไม่ให้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์มิฉะนั้นไม่ว่าใครทั้งนั้นจะไม่สามารถขายเมล็ดพันธุ์ได้แน่นอนครับถ้าซื้อไปแล้วเก็บไม่ได้ใครจะไป
1: ก็คือการปกป้องสิทธิและคุ้มครองพืชพันธุ์ที่ดีของไทยครับไม่ให้ชาติต่างๆนำสายพันธุ์เช่นข้าวหอมมะลิหรือว่าผลไม้เศรษฐกิจไปเพาะพันธุ์ขยายต่อโดยไม่มีการรับรองนะครับถ้าเข้าร่วมจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลครับทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้นแต่การจะตัดสินใจเข้าร่วมในอนุสัญญานี้หรือไม่ยืนยันนะครับจะไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดเข้ามาซ้ำเติมหรือเพิ่มภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรครับ
2: แต่ก่อนจะเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดหน้าคิดหลังอย่างรอบคอบแล้วถึงจะเข้าไปนะครับหลักใหญ่ใจความคือไม่มีการเพิ่มต้นทุนให้เกษตรกรไม่ต้องไปหลงกลไม่ต้องไปหลงเพ้อฝันว่าเศร้าแล้วเมล็ดพันธุ์จะแพงขึ้นแล้วเมล็ดพันธุ์กรมการข้าวก็มีนะครับเมล็ดพันธุ์ผู้ประกอบการเครือข่ายกรมการข้าวมีเยอะนะครับ700,000กว่าตันอยู่ภายใต้กรมการข้าวกำกับดูแลและคุยและเดินไปด้วยกันกับพี่น้องผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เองที่บ้านเป็นเรื่องของท่านเลยนะครับส่งที่จะผลิตแล้วก็จะเป็นเชิงพาณิชย์จะอยู่กับเราเราจะคุ้มครองดูแลและคุยไปด้วยกันเดินไปด้วยกันอยู่แล้วฉะนั้นจะไม่มีการออกนอกแถวนะครับ
3: เลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยตอบโต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะบอกว่าการที่กระทรวงเกษตรอ้างว่า
4: ระยะฟักตัวเนี่ยสั้นและวงรอบการขยายพันธุ์แค่22วันค่ะก็ยิ่งไปสนับสนุนให้การคาดการได้ว่าถ้าไม่มีการเร่งกำจัดออกโดยเร็วนะคะก็อาจจะไม่ทันการ3ปีอาจจะเห็นผลกระทบชัดเจนในเขื่อนลำปาวและ 5-10 ปีอาจจะขยายเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ำใกล้เคียงค่ะ
5: คิดดูว่าถูกปล่อยไปด้วยอาจจะขนาดเพียงลูกพันปลาแต่วันนี้โตได้ขนาดนี้แสดงว่าปลาชะโดปลาช่อนที่ว่าเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่ได้เต็มที่คงกินได้แต่ว่าอาจจะกินได้ 1-2% เท่านั้นฮะทีนี้อีกข้อนึงก็คือปลานักล่าที่กล่าวมาเนี่ยมันอยู่ความลึกประมาณเกินเข่าเราขึ้นไปประมาณตื้นสุดนะฮะที่เขาจะอยู่ได้เกินเข่าเราแต่ว่าหมอข้างดำเนี่ยประมาณคืบนึงเนี่ยเขาก็ออกลูกออกหลานเลี้ยงลูกได้เพราะโอกาสที่ปลานักล่าจะเข้ามาในน้ำตื้นเนี่ยน้อยแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาก็จะออกจากตัวเขื่อนลำปาวก็จะมีการปล่อยน้ำออกลงในลุ่มน้ำชีใช่ไหมฮะปลาหมอข้างดำก็จะระบาดไปทั่วภาคอีสานอย่างน้อยภาคอีสานตอนกลางนะฮะในลุ่มน้ำชีเนี่ยก็คงไม่น่าจะเกิน5ปี10ปีเนี่ยก็จะพบปลาหมอข้างดำกระจายทั่วภาคอีสานเลยครับ
4: คำว่าฉุกเฉินของเราอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะดูจากหลักเกณฑ์นี้ค่ะซึ่งร่วมกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมประมงปอพอและก็กรมบัญชีกลางเนี่ยพบว่ากรณีการรุกรานถูกกำหนดไว้3ระดับด้วยกันนะคะคือไม่รุนแรงเนี่ยความชุกชุมจะอยู่ที่ไม่เกิน10ตัวต่อ100ตารางเมตรระดับปานกลางค่ะกำหนดไว้มากกว่า10ตัวแต่ไม่เกิน100ตัวส่วนระดับรุนแรงนะคะต้องชุกชุมมากกว่า100ตัวต่อ100ตารางเมตรแต่ถ้าเข้าข่ายพื้นที่แพร่ระบาดหรือไม่เนี่ยจะต้องพบความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติในระดับปานกลางขึ้นไปนะคะกรณีนี้ค่ะนายณัฐชาสสพรรคประชาชนนะคะมองว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตามบริบทพื้นที่เพื่อให้การนำงบประมาณมาใช้นั้นทันต่อสถานการณ์ค่ะ
6: แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเจอปลาหมอคางดำอยู่เราจะแก้ไขยังไงล่ะท่านต้องออกระเบียบมาใหม่ว่าเจอแบบที่ยังไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยต้องเจอเท่าไหร่เจอแบบที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยท่านจะดำเนินการยังไงต่อบ้างเพราะมันมีเรื่องของงบประมาณตามมาใช่ไหมครับในเขื่อนลำปาวเนี่ยไม่ได้เตรียมงบไว้แน่นอนเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนแต่การเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนตรงนี้เนี่ยกรมประมงควรที่จะเร่งหางบประมาณของตนเองในส่วนอื่นเนี่ยไปแก้ไขสถานการณ์ก่อนไม่อย่างนั้นจะเป็นไฟลามทุ่งเหมือนตอนที่ท่านเจอที่สมุทรสงครามและท่านไม่ทำอะไรเลยมันก็ตีวงกว้างไปเพชรบุรีไปสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยเคสเหมือนกันเลยเหมือนกับตอนที่เกิดเหตุที่สมุทรสงคราม

0: เกิดที่กาฬสินธุ์แล้วเดี๋ยวมันจะไปจังหวัดอื่นๆข้างเคียงท่านมีมาตรการยังไง
1: ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับช่วงเริ่มต้นของการระบาดนะคะไปดูตัวอย่างจากพื้นที่นี้ค่ะนี่เป็นภาพที่ทีมข่าวบันทึกวันนี้นะคะปลาหมอคางดำหลายพันตัวลอยหัวโผล่พ้นน้ำออกหากินในแหล่งน้ำธรรมชาติที่บ้านรับแพรกอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะชาวบ้านบอกว่า1ปีมานี้นะคะแม้จะพยายามช่วยกันกำจัดแต่ก็กลับมาชุกชุมได้ใหม่ภายในไม่กี่เดือนสะท้อนว่า7มาตรการที่ผ่านมาค่ะเช่นมาตรการกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะหลังจากที่ครม.ปี2567อนุมัติกรอบวงเงินไว้ที่450ล้านบาทแต่งบประมาณจริงที่กรมประมงจัดหามาได้ในเวลานั้นมีเพียงแค่90ล้านบาทเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะคะในช่วงนั้นมีการใช้งบประมาณของการยางแห่งประเทศไทย50ล้านบาทรับซื้อเพื่อนำไปทำปุ๋ยทำน้ำหมักชีวภาพแต่ด้วยงบที่จำกัดค่ะทำให้ช่วงเวลาสั้นและขาดความต่อเนื่องค่ะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาระบุค่ะว่าสำหรับกรณีเขื่อนลำปาวเนี่ยต้องเร่งควบคุมอยู่นะคะแล้วก็จะลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองเนี่ยปลายสัปดาห์นี้ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะพร้อมกับเตรียมข้อเสนอพร้อมกับเตรียมเสนอนะคะของงบกลาง350ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างทำแผนเพื่อเสนอครม.พิจารณาค่ะซึ่งก็ถูกจับตาละค่ะว่าใน350ล้านบาทเนี่ยจะถูกจัดสรรปันส่วนไปอยู่กับงบประมาณส่วนใดบ้างแล้วก็จะสำเร็จเหมือนเคสที่ผ่านมาหรือเปล่าว่าจะกำจัดได้จริงมากน้อยแค่ไหนค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิลาสินีครับ
3: กองบังคับการสืบสวนนครบาลขยายผลทลายแหล่งผลิตยาแก้ไอปลอมนะคะเป็นยาอันตรายนะคะเพราะนอกจากจะทําขึ้นมาปลอมแล้วเนี่ยค่ะมันยังสุ่มเสี่ยงถ้าหากว่ายาแก้ไอปลอมมันเอาไปผสมกับน้ํากระท่อมมันอาจจะเป็นถูกเอาไปใช้เป็นยาเสพติดที่เรียกกันว่า 4x100 นะคะก็ตรวจยึดของกลางได้หลายรายการด้วยกันนะคะโดยพบว่ามีเส้นทางการลําเลียงขนส่งและเตรียมนําไปจําหน่ายทั่วประเทศมูลค่าสูงถึง100ล้านบาทค่ะรถกระบะตู้ทึบสีขาวเป็นเป้าหมายที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลติดตามค่ะคันนี้นะคะหลังจากพบพฤติกรรมต้องสงสัยและเชื่อว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาปลอมตำรวจก็ติดตามรถคันนี้ตามไปห่างๆแต่ไม่ให้คลาดสายตาค่ะไล่ไปจนถึงบริเวณที่เป็นโกดังแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครก่อนจะเข้าไปแสดงตัวและ
4: มีหม้อต้มประมาณ10ใบมีน้ำเชื่อมแล้วก็มีถังบรรจุกว่า200ถังนะครับที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ 100,000 ขวดครับตำรวจขยายผลตรวจสอบอีกโกดังหนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่มีขายในร้านขายยาทั่วไปครับจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับพบว่าโกดังทั้ง2แห่งเชื่อมโยงกันครับแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นระบบตั้งแต่การเตรียมการผสมวัตถุดิบผลิตบรรจุติดฉลากไปจนถึงการส่งออกจำหน่ายครับ
5: จุดที่1ก็เจอตอนนี้เราก็ให้กำลังเนี่ยเฝ้าไว้อยู่พร้อมผู้ต้องหานะครับจุดนี้คือจุดที่2ซึ่งเราก็ตามมาจากรถคันที่ออกจากโรงงานจุดที่1เขามาที่นี่ซึ่งมาที่นี่กลับปรากฏว่าเราก็เจอเครื่องผลิตเนี่ยมันเยอะพร้อมกับน้ำยาที่พร้อมจะกรอกใส่ขวดหรือใส่แพ็คเกจในการที่จะนำไปขายให้ในตลาดมืด
4: ปฏิบัติการครั้งนี้ครับตำรวจได้รับข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตยาแก้แพ้และยาแก้ไอแห่งหนึ่งนะครับหลังตรวจพบผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดครับโดยได้รับแจ้งจากร้านขายยาในพื้นที่ภาคใต้นะครับจึงตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางการจัดส่งแล้วก็ประสานข้อมูลให้ตำรวจติดตามครับจนเจอผลิตภัณฑ์บางส่วนในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ขยายผลไปยังแหล่งผลิตในจังหวัดสมุทรสาครครับจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการนี้นะครับลักลอบผลิตและกระจายยาแก้ไอปลอมมาแล้วประมาณ 1-2 ปีครับผลิตภัณฑ์ปลอมเนี่ยถูกทำให้มีลักษณะใกล้เคียงกับของจริงมันใกล้เคียงขนาดไหนท่านผู้ชมรสชาติก็ใกล้ฉลากฝาบรรจุก็ใกล้เคียงกันครับ
6: มันเหมือนค่ะมันมีความเหมือนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนซะทั้งหมดมันก็มีความคล้ายนะคะหนึ่งคือรสชาติคล้ายฉลากคล้าย

0: ายฝาท้ายแต่มันก็มีจุดต่างที่ไม่ใช่ของทางบริษัทมีข้อแตกต่างไปนะคะ
1: จุดต่างตรงนี้มันคืออะไรครับพอจะสังเกตได้ไหม
0: จุดต่างเดี๋ยวเราต้องไปดูของกลางตัวนั้นก่อนนะคะแต่ที่จากที่เจ้าหน้าที่รองเมืองจับมานะคะที่สักเขตปทุมวันจับมาก็คือจุดต่างคือจะมีข้อแตกต่างคือสติกเกอร์มีตัวหนังสือที่สีน้ำเงินอมม่วงแล้วก็พื้นหลังจะเป็นออกทางสีน้ำเงินไปเลย
2: นอกจากแหล่งผลิตแล้วค่ะตำรวจยังขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะก็ไปเจอยาแก้ไอปลอมซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ประมาณ 40,000 ขวดเตรียมส่งให้กับลูกค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมตรวจสอบและอายัดของกลางเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ค่ะว่ามีตัวยาหรือว่าสารเคมีชนิดอื่นๆเป็นส่วนผสมและมีปริมาณเท่าไหร่นะคะก่อนจะนำผลตรวจไปใช้ในการประกอบสำนวนคดีและประเมินความเสี่ยงต่อผู้บริโภคนอกจากความเสี่ยงจากการนำยาแก้ไอปลอมไปใช้แทนยาที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยค่ะการนำยาแก้ไอยาแก้แพ้ไปผสมกับน้ำกระท่อมอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทและสมองและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติของร่างกายนะคะอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและเข้าข่ายความผิดตามพรบ.พืชกระท่อมโดยเฉพาะข้อห้ามเกี่ยวกับการจำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีและอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดตามพรบ.อาหารและพรบ.ยาก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และพฤติการค่ะ
3: THAI Passport นะครับเปิดให้ใช้มา1เดือนแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่การตรวจสอบก็เดินหน้าคู่ขนานกันไปนะครับวันนี้ก็ยังมีคำถามถึงความโปร่งใสครับมีประเด็นใหม่เพิ่มเติมนั่นก็คือโครงการนี้มูลค่ามันเกินพันล้านจริงๆต้องเข้าข้อตกลงคุณภาพแต่ทำไมโครงการนี้ถึงไม่เข้าหนังสือราชการของกรมบัญชีกลางนะครับลงวันที่22ธันวาคม2568ครับแจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับระบุว่าโครงการ THAI Passport ไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี69ครับด้านนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตไม่ได้ลงนามให้ปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมนะครับเพราะคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือบอร์ดดีอีได้ยกร่างหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR เสร็จไปแล้วก่อนส่งเรื่องเข้ามายังอนุกรรมการครับซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา18พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างซึ่งกำหนดการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมที่ผู้สังเกตการต้องเข้าร่วมสังเกตการตั้งแต่ขั้นตอนการยกร่างเนื่องจากหน่วยงานต้องการเร่งรัดโครงการจัดซื้อจัดจ้างครับนางแพทริเซียเนี่ยกล่าวอีกนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้กรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงระเบียบกำหนดให้หน่วยงานที่มีโครงการเข้าเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมต้องยื่นเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาไปพร้อมกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2: เอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่หลังจากนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบและระงับการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ THAI Passport พร้อมตั้งข้อสงสัยหลายประเด็นด้วยกันนะคะเช่นข้อ1ใน TOR ระบุคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาเอาไว้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมกรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปประเด็นนี้นางการดีตั้งคำถามว่าการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และทำให้โครงการนี้ควรเป็นโมฆะหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงบอกว่าบอร์ด DE ได้แจ้งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน2โครงการรวมถึง THAI Passport เพื่อให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมแล้วจากนั้นกรมบัญชีกลางมีหนังสือตอบกลับมาว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำข้อตกลงคุณธรรมโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลค่ะพร้อมยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบบนข้อเท็จจริง
4: ทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ได้ส่งตัวโครงการเนี่ยไปที่กรมบัญชีกลางส่งไปเรียบร้อยค่ะกรมบัญชีกลางเขาก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยคัดเลือกว่าโครงการไหนเนี่ยจะต้องนำเข้ามาสู่กระบวนการที่เป็นทำข้อตกลงคุณธรรมหรือเปล่าทีนี้กรมบัญชีกลางก็มีหนังสือตอบกลับมาที่หน่วยค่ะ

0: หน่วยงานค่ะว่าโครงการเนี้ย THAI Passport เนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ไม่ได้เข้าโครงการที่จะไปต้องทำเรื่องข้อตกลงคุณธรรมนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะตำหนิติติงเรื่องนี้ต้องศึกษาขั้นตอนก่อนนะคะถึงบอกค่ะว่าเรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริง
1: ส่วนข้อกล่าวหาครับว่ามีการปั๊มยอดผู้ลงทะเบียนนะครับก็มีคำชี้แจงจากฝั่งรัฐบาลบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะผู้ลงทะเบียนเนี่ยต้องยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัลไอดีนะครับไม่สามารถปั๊มยอดได้ครับ
2: ว่าเกาะมายูนที่อยู่ตรงช่องแคบพอดีค่ะซึ่งทำให้เส้นทางเดินเรือเข้าออกทะเลแดงแคบลงมาเหลือแค่ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นเอง
3: A fair question.
2: แอนดี้เบอร์นัมนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุนะคะว่าเตรียมสนับสนุนสนามบินในกรุงริยาดและท่อส่งน้ำมัน East West นะคะคุณผู้ชมความสำเร็จของกลุ่มฮูตีส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC นะคะที่สนับสนุนอาวุธทั้งขีปนาวุธและโดรนรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆและในขณะเดียวกันค่ะฮูตีเองก็มีจุดแข็งเหมือนกันนะคะจุดแข็งของเขาอยู่ตรงที่มีความเป็นเอกภาพสูงมีสายการบังคับบัญชาและควบคุมสั่งการที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวค่ะนอกจากนี้ฮูตียังอาศัยประโยชน์จากภูมิประเทศนะคะและสายสัมพันธ์กับชนเผ่าต่างๆช่วยเพิ่มแนวป้องกันซึ่งทำให้ถูกกำจัดหรือว่าขุดรากถอนโคนได้ยากค่ะปัจจุบันมีรายงานว่า IRGC ช่วยกลุ่มฮูตีพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนะคะรวมไปถึงการติดตั้งระบบเรดาร์แล้วก็ขุดอุโมงค์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงด้วยเพื่อกระชับฐานที่มั่นที่ยึดครองมาได้ให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณใกล้ช่องแคบค่ะแต่ฮูตีไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เท่านั้นนะคะเพราะว่ายังหมายตา3พื้นที่ยุทธศาสตร์อีกด้วยได้แก่ที่มาริบค่ะชาอีสแล้วก็ลาชนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แถบภูเขาใน2เมืองทางตอนใต้ซึ่งจะทำให้ฮูตีเนี่ยควบคุมช่องแคบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรบนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ JP Morgan รายงานอ้างข้อมูลดาวเทียมนะคะที่ชี้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซาอุดิอาระเบียลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะเฉลี่ย 2.9 ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่อยู่ที่ประมาณ7ทีเดียวค่ะ
4: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเอเชียนเกมรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่านอกจากเราจะได้ดีใจกับการลุ้นเหรียญทองแล้วก็ได้ทองมาหลายเหรียญแล้วการเชียร์เนี่ยก็สนุกไม่แพ้กันนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานสุดยอดของแอมกัญจุธาครับที่ล่าสุดคว้าเหรียญทอง MMA ครับกีฬาต่อสู้แบบผสมผสานซึ่งเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยในตอนนี้ทำให้ตอนนี้ครับไทยอยู่อันดับ5ในตารางเหรียญรวมครับไฮไลท์ชิงทองของนักกีฬาไทยวันนี้ครับแอมกัญจุธาในชุดน้ำเงินครับพบไดอาน่าโปโกเซียนวัย24ปีจากบาเรนแม้ว่าแอมจะเสียเปรียบรูปร่างแต่แอมใช้ฝีมือความนิ่งบวกกับจังหวะล็อกคอรวม

0: เหรียญทองแดงกลับบ้านได้สำเร็จนะครับซึ่งนี่เป็นเหรียญเอเชียนเกมสมัยที่4ของทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยซึ่งต่อจากนี้โค้ชออสบอกเลยนะครับว่าไปแข่งขันครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอล
2: กระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยนำสถาปัตยกรรมภาคใต้ของไทยที่มีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับสภาพภูมิอากาศพื้นถิ่นที่ร้อนชื้นและฝนตกชุกมาผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อเกิดเป็นอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวสู่สากลในยุคของ AEC อาเซียน Economic Communityภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมรอบด้วยสระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารที่พักโดยสารโดยนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาเป็นต้นแบบการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าอากาศยานแห่งนี้
3: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม
4: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเทพดีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 น.สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวัชรราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์นครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดโสมนัสวิหารวัดเทพากร

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 น.รายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 น.รายการ Innovative Wisdom 9:30 น.รายการคลินิก 101.5 10:00 น.รายการสโมสรคุณสุข10:30 น.รายการหน้าต่างโลก11:00 น.รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 น.รายการเพลินเพลง14:00 น.รายการสุขกันทะเรา15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 น.รายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น.

ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทอดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศ

0: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
3: ้สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่เป็นแผนรับมือกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานของโลกนะคะแล้วก็มีแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านการรับรองเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความน่าสนใจในการบริหารจัดการการขาดสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเกือบแสนล้านอยู่ในเวลานี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานเกี่ยวกับการที่รัฐบาลชี้แจงกรณีปัดตกกฎหมาย4ฉบับแล้วคะ
5: ใช่ครับเป็นการชี้แจงเหตุผลของการปัดตกนะครับซึ่งบอกว่าไม่ได้มีการปิดกั้นแต่กลัวจะมีการซ้ำซ้อนและก็เพิ่มภาระเรื่องงบประมาณขอศึกษาให้รอบคอบก่อนนะครับไม่ได้ปัดตกซะทีเดียวนอกจากนั้นมีประเด็นคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมครับวงเงิน 1,000 บาทใช้ภายใน2เดือนและมีรายละเอียดด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศกลุ่ม G7 นะครับมีการเรียกร้องให้หยุดโจมตีเรือพาณิชย์พร้อมกับบอกว่าอิหร่านยุติการส่งอาวุธด้วยนะครับมีรองเท้าคอนเวิร์สครับมีการสั่งถอดโฆษณาบอกว่าขอโทษประชาชนหลังจากชาวเน็ตนะครับชาวประชาชนที่ดูติดตามออนไลน์เนี่ยนะครับบอกว่าภาพเนี่ยคล้ายคนโดนแขวนคอสื่อถึงกลุ่มเหยียดผิวในสหรัฐด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันพุธครับมีคำถามและมีรางวัลในการตอบคำถามด้วยครับ
4: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตาม Traffic Edu นะคะซึ่งเป็นระบบที่รองรับเรื่องร้องเรียนต่างๆมีสถิติที่น่าสนใจว่าเรื่องไหนที่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร้องเรียนมามากที่สุดในช่วงเวลานี้และสามารถรับมือกับปัญหาที่ร้องเรียนมาแล้วทำยังไงต่อวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.กระทรวงศึกษาธิการคุณอดิศักดิ์ดงสิงห์จะมาคุยกับเราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ23กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
5: 23กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2479รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วยยุวชนทหารครับเพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้นโดยฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งกระบวนการกลาโหมรับผิดชอบมีแผนกที่6ในกรมเจรทหารบกครับมีหน้าที่ฝึกวิชาทหารให้แก่ยุวชนทหารต่อมาก็มีการยกฐานะขึ้นเป็นกรมยุวชนทหารเมื่อปี2480ครับต่อมาหน่วยนี้ก็ถูกยุบเลิกไปเมื่อปี2488หลังจากนั้นปี2491ครับรัฐบาลได้จัดตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้นมาทำหน้าที่แทนและก็แปรเปลี่ยนรูปแบบการฝึกมาเป็นระบบนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอในเวลาต่อมาครับซึ่งทางราชการก็ได้กำหนดให้วันที่23กันยายนเป็นวันเริ่มต้นของการตั้งหน่วยยุวชนทหารในอดีตครับ
4: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประ

0: เด่นข่าวต่างๆนะคะมาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเงื่อนไขหลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรคะ
1: ครับเรื่องไทยช่วยไทยพลัสมีการเพิ่มเติมครับเมื่อวานนี้ก็ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องครับท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบด้วย2มาตรการครับได้แก่1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมและก็2ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมโดยมีกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690,653,000 บาทนะครับซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแล้วก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมเนี่ยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนครับจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมมีระยะเวลา2เดือนตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือ 1. ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ในปัจจุบันนะครับและ 2. ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยสำหรับการใช้สิทธิภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเวลา 6:00 นถึง 23:00 นหรือซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform เนี่ยนะครับซึ่งเข้าร่วมโครงการในเวลา 6:00 นถึง 21:00 นสำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมและก็ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับซึ่งมาตรการนี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและก็รักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับช่วยให้ประชาชนบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและก็สภาพคล่องได้เหมาะสมในช่วงที่ค่าครองชีพอยู่ในระดับสูงครับ
0: ค่ะก็เป็นโครงการที่ผู้คนก็ติดตามกันมาและใช้กันอยู่นะคะมาที่เรื่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตอนนี้ขาดสภาพคล่องอย่างหนักทีเดียวค่ะโดยคาดว่าจะติดลบทะลุแสนล้านบาทภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะหลังจากเวลานี้ติดลบอยู่ 92,000 ล้านบาทเศษนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเป็นความขัดแย้งจากภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนมากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันทะลุขึ้นไปสูงทีเดียวค่ะโดยท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลขึ้นถึงเกือบ200เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะและราคาน้ำมันเบนซิน149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีการปรับตัวลดลงล่าสุดเมื่อวันที่21กันยายนนะคะราคาน้ำมันดีเซล176เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็เบนซิน

0: อยู่ที่146เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะคะแต่ว่าขณะนี้สภาพคล่องที่มีค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหรือสกนช.เนี่ยจ่าย700ล้านบาทต่อวันนะคะทำให้คาดว่าที่ติดลบอยู่92,286 ล้านบาทเศษนั้นเนี่ยจะทะลุถึงแสนล้านบาทเศษภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะจึงต้องมีการบริหารจัดการเพื่อที่จะรองรับการขาดแคลนพลังงานแล้วก็วิกฤตสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการรับรองเสนอโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะได้มีมติ2แผนค่ะมีมติรับรองแผน2แผนแผนแรกคือแผนรองรับวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572นะคะเป็นการกำหนดกรอบในการรับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะแล้วก็รับมือกับการขาดแคลนน้ำมันรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับอุดหนุนหรือชดเชยให้แก่ประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตดังกล่าวนะคะรวมถึงแยกการบริหารบัญชีน้ำมันกับ LPG ออกจากกันเพื่อควบคุมภาระทางการค้าของกองทุนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ราคาพลังงานในภาพรวมของประเทศด้วยและลดผลกระทบต่อประชาชนในการรับมือในช่วงสถานการณ์น้ำมันที่เกิดภาวะวิกฤตโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญด้วยแผนที่2ก็คือแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ค่ะเป็นการวางทิศทางระยะ4ปีนะคะแล้วก็เป็นการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพื่อความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนค่ะรวมถึงเน้นบริหารกองทุนให้สามารถรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันราคาพลังงานของโลกด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศนะคะเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเชื้อเพลิงทางชีวภาพแล้วก็สนับสนุนความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศด้วยแผนนี้รวมถึงลดการพึ่งพาน้ำมันดิบในตลาดโลกด้วยค่ะนี่คือแผน2แผนที่ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เสนอโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานที่ได้รับการรับรองออกมาและจะต้องนำไปกำหนดกรอบวางทิศทางและใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตามแผนที่ได้รับการอนุมัติทั้ง2แผนนะคะไปต่อที่เรื่องของกฎหมาย4ฉบับที่ถูกปัดตกมีเหตุผลและเงื่อนไขอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้กรณีของการปัดตกซึ่งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมาย4ฉบับว่าการไม่ให้คำรับรองไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปัดตกโดยไม่มีเหตุผลหรือปิดกั้นข้อเสนอครับรัฐบาลมีการแถลงโดยคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ก็ดึงไว้แต่ก่อนการตัดสินใจที่จะปัดตกหรือยื้อไว้เนี่ยครับนายกรัฐมนตรีได้ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลทั้งด้านกฎหมายงบประมาณความซ้ำซ้อนและผลกระทบต่อประชาชนมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านสำหรับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้ารัฐบาลเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีข้อกังวลว่าการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการและหน่วยงานสาขาขึ้นใหม่อาจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานและกลไกที่มีอยู่รวมทั้งเพิ่มภาระงบประมาณจึงเห็นว่าควรนำข้อสังเกตนี้ไปปรับปรุงให้รอบคอบก่อนนะครับประเด็นไม่ใช่ว่ารัฐบาลเอาหรือไม่เอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่คือจะออกแบบกฎหมายอย่างไรให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้จริงโดยไม่สร้างหน่วยงานซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มภาระงบประมาณโดยไม่จำเป็นส่วนกรณีสนุกเกอร์และบิลเลียดรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาในฐานะกีฬาแต่ต้องแยกเรื่องกีฬาออกจากเรื่องการพนันให้ชัดเจนเนื่องจากร่างที่เสนอเป็นการแก้ไขกฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อให้การส่งเสริมกีฬาเดินหน้าได้ควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วย การไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมายในชั้นนี้จึงไ

0: ควรมีการถูกตีความว่าเป็นการปฏิเสธทุกหลักการหรือปิดกั้นข้อเสนอของฝ่ายค้านเพราะรัฐบาลมีหน้าที่พิจารณาทั้งเจตนาของกฎหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มีไว้แข่งขันกันว่าใครเสนอแล้วต้องผ่านแต่ต้องตอบให้ได้ว่าเมื่อออกมาแล้วจะใช้ได้จริงไม่ซ้ำซ้อนไม่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นและไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้ประชาชนตามแก้ภายหลังไม่รับรองวันนี้จึงไม่ได้แปลว่าปิดประตูแต่หมายถึงสิ่งที่ยังมีข้อกังวลก็ควรปรับให้รอบคอบก่อนนำมาใช้กับคนทั้งประเทศครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องดำเนินการกันต่อนะคะว่าจะมีการทบทวนต่อไปอย่างไรนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่กกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการคะแนนผลการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ใช่ไหมคะมีการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วเป็นใครอย่างไรคะ
0: คือเมื่อวานนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีการแจ้งว่ากกต.มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ครับของที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569โดยคุณเสกสิทธิ์วัยนิยมพงษ์ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนอันดับ1ด้วยคะแนน 337,708 คะแนนครับตามมาตรา17พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกกต.ระบุว่าการประกาศผลนี้ครับไม่ได้เป็นการตัดหน้าที่หรืออำนาจของกกต.ที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมโดยสำนักงานกกต.ก็ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อให้มีหนังสือแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับผลการเลือกตั้งทราบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาติดตามรายการ America's Got Talent นะคะที่จะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ2คืนนะคะซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยคือ8นาฬิกาวันนี้และ8นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะที่ล่าสุดทาง AGT หรือ America's Got Talent นะคะก็ได้ประกาศกรรมการที่จะมาให้ความเห็นและให้ข้อแนะนำในรอบชิงชนะเลิศแทนไซมอนนะคะที่เข้ารับการผ่าตัดแล้วอยู่ในระยะพักฟื้นค่ะตามที่พิธีกรได้เคยให้ข้อมูลไว้นะคะว่าไซมอนโคเวลเป็นกรรมการที่อยู่ในระยะพักฟื้นยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ก็เลยมีการนำกรรมการคนใหม่เป็นชาวอังกฤษค่ะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อ KSI K มาจาก knowledge S มาจาก strength แล้วก็ I มาจาก integrity นะคะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็มาโด่งดังในวงการเพลงมีอัลบั้ม Miss Fit Boxing นะคะวงการมวยแล้วก็เป็นนักธุรกิจร่วมลงทุนเรื่องเครื่องดื่มอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เข้ามาเป็นกรรมการซึ่งในรอบสุดท้ายนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศนี้ผลการโหวตของผู้ชมจะเป็นตัวตัดสินเดียวนะคะเพราะกรรมการที่จะมานั่งอยู่บนเวทีเช่นเมลบีเช่นคนอื่นๆแบบนี้ค่ะก็จะมีหน้าที่แค่ให้ความเห็นและให้ข้อแนะนำเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อผลการตัดสินนะคะใช้คะแนนโหวตของผู้ชมเท่านั้นนะคะก็จะมีขึ้นใน2คืนนี้ก็คือตรงกับเวลาเช้าของประเทศไทยค่ะ KSI ก็เป็นกรรมการที่เข้ามาแทนซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไซมอนไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการก็มีไฮดี้คลุมก็เคยมาเป็นกรรมการแทนเหมือนกันเช่นเดียวกับอีกก่อนหน้านี้ก็มีอีกคนนึงเข้ามาเป็นกรรมการแทนมาครั้งนี้ค่ะเป็น KSI Knowledge Strength แล้วก็ Integrity นะคะชื่อย่อเข้ามาเขาเริ่มต้นจาก3คำนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็โด่งดังและผันตัวเองเข้าสู่วงการเพลงวงการมวยและวงการธุรกิจนะคะซึ่งการแสดงในรอบFinal Performance นี่นะคะซึ่งตรงกับเช้าวันนี้จะมีนักแสดง10รายนะคะที่บอกว่าเป็นรายไม่ใช่คนเพราะบางคนมาคนเดียวบางรายมาเป็นกลุ่มนะคะก็จะมีการแสดงกลุ่มของมายากลเป็นกลุ่มและมายากลเดี่ยวนะคะมีการเต้นร่วมกับแสงเลเซอร์มีการร้องกับกีตาร์นะคะกีตาร์ไฟฟ้าของเนเน่รอยัลแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีการเล่นกับสุนัขมีการแสดงกับสุนัขแล้วก็มีนักร้องส่วนใหญ่เป็นนักร้องนะคะนักร้องนักเต้นมีเต้นเป็นกลุ่มด้วยมี10ชุดค่ะของ

0: ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศในเช้าวันนี้ก็ติดตามชมติดตามเชียร์ถ่ายทอดทาง NBC ของสหรัฐอเมริกานะคะอเมริกาสก็อตแทเลนต์รอบชิงชนะเลิศค่ะไปต่อที่ข่าวการศึกษากันบ้างค่ะ สพท.มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคือเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมกันโดยดร.พิเชษฐ์ โพภักดีครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนนะครับเขต1และก็เขต2ซึ่งเขาร่วมโครงการปลูกพลังฝันเสริมประสบการณ์เปลี่ยนอนาคตเพื่อมาเปิดโลกการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สำคัญในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็จังหวัดชลบุรีด้วยครับโดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.นะครับเขาร่วมให้การต้อนรับซึ่งดร.พิเชษฐ์บอกว่าโครงการนี้เกิดจากความตั้งใจของผู้ใหญ่ใจดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้โลกกว้างสร้างประสบการณ์ใหม่และนำสิ่งที่พบเห็นมาต่อยอดเป็นพลังในการพัฒนาตนเองเพราะเด็กทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใดสพท.พร้อมดูแลและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมเด็กทุกคนสามารถเติบโตประสบความสำเร็จและเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้นะครับแม้เด็กๆจะอยู่ในพื้นที่สูงห่างไกลแต่หัวใจทันสมัยมีทั้งความเก่งความกล้าความรู้และความใฝ่ฝันขอให้ทุกคนกล้าที่จะฝันและใช้โอกาสเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดต่อว่าเราจะทำอะไรเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตอยู่ที่ใดก็ตามหากมีความใฝ่ดีและมุ่งมั่นก็สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเองได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ตัวแทนนักเรียนนะครับน้องณัฐพงษ์ปัญญานำทรัพย์ก็บอกว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณสพท.ที่มีการจัดโครงการและมอบโอกาสให้กับพวกเราได้เปิดโลกทัศน์เข้าชมสถานที่สำคัญและพบเห็นสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นวัดระฆังวัดอรุณวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยและสถานีถ่ายทอดสดนะครับ OBEC Channel หรือ OBEC Channel นะครับรวมทั้งได้เรียนรู้และพบเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนพร้อมขอบคุณผู้บริหารคณะทำงานของสพท.แม่ฮ่องสอนด้วยนะครับตลอดจนผู้อำนวยการและครูทุกโรงเรียนนะครับโครงการปลูกพลังฝันเสริมประสบการณ์เปลี่ยนอนาคตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่มุ่งลดข้อจำกัดด้านโอกาสและพื้นที่พร้อมกับเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กๆได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นค้นพบความฝันและศักยภาพของตัวเองและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การเรียนรู้และการสร้างอนาคตต่อไปได้ด้วยครับ
0: ค่ะหลังจากรายงานข่าวกันมานะคะทั้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับรองแผนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง2แผนเรื่องไทยช่วยไทยพลัสการปัดตกกฎหมาย4ฉบับที่มีเงื่อนไขนะคะรวมถึงการรับรองของกกต.รับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101เสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์และเรื่องสพท.เปิดโอกาสและเปิดพื้นที่สำหรับนักเรียนในพื้นที่สูงเหล่านี้เป็นต้นนะคะวันนี้มีของรางวัลที่จะมอบให้คุณผู้ฟังเนื่องจากเป็นวันพุธของรางวัลเป็นอะไรคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าพวกไม่ไปหรือเราไม่ปล่อยหนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปล่อยวางความทุกข์เพราะการปล่อยจะทำให้เรารู้จักความสงบอย่างแท้จริงเขียนโดยว.วัชระเมธีครับพุกไม่ไปหรือเราไม่ปล่อย1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดใดนะคะเมื่อวานนี้กกต.ประกาศรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.จังหวัดใดนะคะพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้ามาใน LINE ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านพร้อมประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้อ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่เท่านั้นค่ะไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับวันเยาวชนโลก20กันยายนสสส.มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับมีการร่วมกับศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใครเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันจัดเวทีสื่อสารสาธารณะครับ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติตามให้ทัน

0: พนันออนไลน์เด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ไก่อ่อนนะครับอันชื่อนี้เลยนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ตื่นรู้ส่งเสียงรวมพลังร่วมกันตั้งคำถามและเท่าทันกลลวงของการพนันในโลกดิจิทัลนะครับซึ่งกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.บอกว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนมีความเสี่ยงของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทั้งในรูปแบบที่ตั้งใจและไม่รู้ตัวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในโซเชียลมีเดียโฆษณาการไลฟ์และคอนเทนต์ที่สร้างภาพให้การพนันดูเป็นเรื่องสนุกหรือเป็นโอกาสหารายได้คุณวิเชษฐ์ที่ชัยรัตน์กรรมการของสสส.นะครับเพิ่มเติมว่าโดยเฉพาะกับดักโฆษณาชวนเชื่อประเภทงานง่ายรายได้ดีเช่นรับจ้างแชร์แปะลิงก์หรือถ่ายทอดสดซึ่งในการทางกฎหมายเนี่ยถือเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติการพนันมีโทษทั้งจำคุกปรับและอาจจะเสี่ยงถูกดำเนินคดีฟอกเงินรวมถึงโดนยึดทรัพย์จึงถึงเวลาที่เยาวชนต้องสลัดคราบของการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงลุกขึ้นมาเป็นเยาวชนผู้กล้าเท่าทันสื่อมีสติและไม่ยอมให้พนันออนไลน์มาทำลายอนาคตด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการสานต่อนะครับในหลายๆกลุ่มต่างๆต่อไปด้วยจริงๆแล้วเรื่องนี้มีรายละเอียดคือรองศาสตราจารย์ดร.นวลน้อยตรีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเนี่ยก็เพิ่มเติมครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในสังคมไทยในปี2568สะท้อนว่าคนไทยมากถึง 99% ครับมีบุคคลรอบข้างที่เล่นการพนันซึ่งกลุ่มที่พบมากที่สุดคือญาติโดยคนที่เคยเห็นคนรอบข้างเล่นพนัน 57% มองว่าการพนันเป็นเรื่องปกติก็มีข้อเสนอครับสุดท้ายหลังจากที่มีการพูดคุยกันก็มี4เรื่อง1ก็ให้เร่งจัดการโฆษณาและการชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์นะครับจะมีประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับโดยมีข้อเสนอ4ประเด็นข้อ2คือขอให้พัฒนาระบบป้องกันเด็กและเยาวชนตั้งแต่ต้นทาง3คือขอให้แพลตฟอร์มดิจิทัลร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการเนื้อหาพนันและ4ครับขอให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการออกแบบมาตรการป้องกันการพนันออนไลน์ครับ
1: ค่ะก่อนที่จะไปที่ข่าวต่างประเทศขอรายงานตัวเลขนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1604.44 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 6.41 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 67,056.90 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ราคาอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 33.26 สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,800 บาทขายออกบาทละ 68,000 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,446 บาท28สตางค์และขายออกบาทละ 68,800 บาทค่ะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G7 ครับมีการออกแถลงการร่วมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้กลุ่มกบฏภูมิตีในเยเมนยุติการโจมตีเรือพาณิชย์พร้อมทั้งเรียกร้องให้อิหร่านหยุดส่งอาวุธให้แก่กลุ่มนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลกหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีได้เข้าควบคุมเส้นทางการขนส่งทางทะเลที่สำคัญบรรดารัฐมนตรีระบุในแถลงการภายหลังการประชุมนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่นิวยอร์กว่าสถานการณ์ในเยเมนถือเป็นภัยคุกคามที่ไม่สามารถยอมรับได้ต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีได้เข้ายึดครองพื้นที่ฝั่งเยเมนบริเวณช่องแคบปับเอลมันเดบนะครับซึ่งเชื่อมต่อทะเลแดงเข้ากับอ่าวเอเดนโดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินเรือทางเลือกทดแทนช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญที่ต้องปิดลงนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับรวมทั้งอิสราเอลด้วยนะครับในการเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Converse ครับแบรนด์รองเท้าชื่อดังในเครือ Nike ประกาศถอดภาพโฆษณาเจ้าปัญหาออกจากทุกช่องทางพร้อมออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการหลังจากเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าองค์ประกอบของภาพสื่อถึงกลุ่มลัทธิคนขาวเป็นใหญ่ดูอาครูคลักบูคลักซ์แคลนนะครับแล้วก็ภาพจำอันโหดร้ายของการใช้สารเตี้ยแขวนคอคนดำในอดีตนะครับซึ่งสำนักข่าว ABC News รายงานว่าโฆษณานี้ได้ลบออกจากโซเชียลมีเดียของ Converse แล้วนะครับบอกว่าเป็นภาพช่วงล่างของ Karina ไอดอลสาวชื่อดังจากวง K-POP ในฐานะของ Ambassador ของแบรนด์

0: ดยเธอสวมกระโปรงยาวสีขาวและถือรองเท้าผ้าสีใบสีดำไว้ในมือนะครับบอกว่าภาพนี้กลับกลายเป็นประเด็นเดือดเมื่อผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากชี้ว่าการจัดแสงสปอตไลท์ที่ส่องลงมาทำให้เกิดลำแสงรูปทรงสามเหลี่ยมยอดแหลมบนกระโปรงสีขาวซึ่งดูคล้ายกับหมวกคลุมศีรษะทรงกรวยแหลมอันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม KKK อย่างน่าตกใจทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันการที่รองเท้าผ้าใบสีดำห้อยต่องแต่งลงมาข้างล่างข้างลำตัวเนี่ยทำให้ดูละไม้คล้ายกับรองเท้าของเหยื่อที่ถูกแขวนคออยู่ข้างสมาชิกกลุ่ม KKK ด้วยหลังกระแสตีกลับบานปลาย Converse ก็ได้ส่งแถลงการชี้แจงต่อสำนักข่าว ABC News ระบุว่าเราต้องขออภัยอย่างยิ่งเราเข้าใจดีว่าเหตุใดภาพนี้จึงสร้างความสะเทือนใจอย่างมากและตระหนักดีว่าเป็นความผิดพลาดของทางเราเองขณะนี้บริษัทได้ลบภาพนี้ออกจากเพราะว่า AI กับคนเนี่ยเลือกของผู้ป่วยที่บอกว่าใครควรจะได้รับไตนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับวิจัยพบว่า AI มักจะตัดสินใจเลือกผู้ป่วยที่ควรได้รับไตโดยให้น้ำหนักกับปัจจัยหนึ่งเป็นหลักต่างจากมนุษย์ครับซึ่งพิจารณาหลายปัจจัยร่วมAI แทบไม่มีการแสดงความลังเลในการตัดสินใจแม้จะได้รับทางเลือกให้โยนเหรียญในสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบชัดเจนแต่ก็ยังเลือกคำตอบที่ตายตัวการศึกษาต้องการทำความเข้าใจความแตกต่างในกระบวนการตัดสินใจทางศีลธรรมซึ่งจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลต่อไปด้วยนะครับหากมีผู้ป่วย2คนต้องการปลูกถ่ายไตแต่มีไตให้เพียง1ข้างใครควรได้รับการบริจาคอันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่สามารถตัดสินใจได้จากข้อมูลเพียงด้านเดียวครับเพราะผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีอายุสุขภาพพฤติการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำนวนคนที่ต้องพึ่งพาแตกต่างกันการเลือกคนหนึ่งจึงหมายถึงการทำให้น้ำหนักกับปัจจัยบางอย่างมากกว่าปัจจัยอื่นและในบางกรณีอาจไม่มีเหตุผลชัดเจนพอที่จะบอกว่าคนหนึ่งควรได้รับไตมากกว่าอีกคนนี่คือสถานการณ์ที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนสเตทนำมาใช้ทดสอบโมเดล AI เพื่อดูว่าเมื่อระบบต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรจำกัดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางศีลธรรม AI จะเลือกอย่างไรและวิธีเลือกนั้นแตกต่างจากมนุษย์หรือไม่นักวิจัยไม่ได้ถามโมเดลเพียงครั้งเดียวครับและนำคำตอบมาเปรียบเทียบแต่สร้างสถานการณ์สมมุติหลายรูปแบบโดยให้ผู้ป่วย2คนมีคุณลักษณะแตกต่างกันเช่นอายุสถานะสุขภาพพฤติกรรมการดื่มและจำนวนคนที่ต้องพึ่งพาผู้ป่วยจากนั้นให้โมเดลเลือกว่าควรจัดสรรให้ใครบางการทดลองแยกดูคุณลักษณะเพียงอย่างเดียวด้วยซ้ำไปนะครับผลปรากฏว่า AI มีการเลือกคนโดยการใช้ปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวนะครับซึ่งทำให้มีการยอมรับความไม่แน่นอนซึ่งเกิดขึ้นว่าจะมีการพัฒนาต่ออย่างไรให้ AI เข้าใจถึงเรื่องศีลธรรมมากขึ้นนะครับจะมีการพัฒนาต่อไปด้วยนะครับซึ่งนักวิจัยก็จะหาคำตอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์นะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมก็ยังมีการกระจายฝนได้ดีนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เน้นต้องระมัดระวังนะครับก็จะเป็นทางด้านภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพนะครับที่การกระจายตัวดีมีฝนตกหนักหรืออาจจะมีหนักมากได้ทางด้านภาคตะวันออกนะครับ
1: กรุงเทพด้านตะวันออกหรือว่ากรุงเทพและภาคตะวันออกนะคะ
2: ถ้าเน้นจริงๆอ่ะจะเป็นด้านตะวันออกของภาคตะวันออกนะครับที่เน้นระวังแต่กรุงเทพก็ยังมีการกระจายตัวได้ดีมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับ
1: อ๋อวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ให้โอกาสอยู่ที่ 70-80% นะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะคล้ายๆเมื่อวานนะครับอาจจะมีหนักได้บ้างนะครับ
1: ค่ะผมอิทธิพลของอะไรบ้างคะที่กำลังแผ่ขยายอยู่เวลานี
2: ้โดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเรื่องของแนวร่องกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อาจจะเคลื่อนเข้ามาที่ตอนนี้อยู่ทางด้านเวียดนามนะครับที่อาจจะเคลื่อนเข้ามานะครับ
1: ค่ะการกระจายตัวนี้เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมายังทรงๆไหมคะ
2: ถ้าสำหรับวันนี้ก็คือยังทรงๆคล้ายๆครับวันในเดือนนะครับแต่ว่าถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับ
1: อ๋อค่ะวันนี้ภาคใต้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ 60-70% นะครับก็อาจจะมากกว่าเมื่อวานนะครับก็จะต้องระมัดระวังในช่วงวัน2วันนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ไปติด

0: ำข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: ครับเอเชียนเกมส์ครับเมื่อวานนักวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ฟอร์มสมราคาของชั้นนำของเอเชียครับในเกมนัดชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ด้วยการเอาชนะคู่ปรับตลอดการอย่างเกาหลีใต้สมขาวไปซึ่งก็จะมีการในช่วงแรกช่วงต้นของแต่ละเซตนะครับเกาหลีใต้ก็พยายามไล่บทอย่างหนักแต่พอเข้าช่วงกลางเซตเป็นทางไทยครับที่มีจังหวะที่ดีกว่าคมกริบทั้งเกมหัวเสาเฉียบขาดและการไล่บล็อกที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบก่อนจะปิดเกมเอาชนะไปได้25-20 25-19แล้วก็25-23นะครับก็ได้เหรียญทองแดงไปครองส่วนการแข่งขันMMA ครับแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ Mixed Martial Arts MMA นะครับหลังจากเอาชนะไดอาน่าอาโปโกเซียนจากบาเรนในรุ่น54กิโลกรัมเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นเหรียญทองที่4ของทัพไทยนะครับซึ่งมีความภาคภูมิใจมากก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเธอดีใจมากแล้วก็ทำให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักของคนไทยต่อไปด้วยนะครับส่วนทีมแบดมินตันชายไทยเค้นฟอร์มเก่งกับโค่นไชนีสไทเปไป3-1คู่ครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมส์2026พร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในรอบ16ทีมในรอบ16ปีได้สำเร็จนะครับส่วนกลางปีโบขุนทดกลางปีโบขุนทดนะครับดาวรุ่งไทยฟอร์มแจ่มครับชนะดานิยารอสเมตอฟ5-0คะแนนครับประเดิมชัยในมวยรุ่น55กิโลกรัมชายเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ด่านต่อไปจะไปเจอกับนักชกอุซเบกิสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ก็จะมีลุ้น2เหรียญทองยกน้ำหนักจากสุธาสินีแก้วสิงห์ขอนและก็สุรจนาคำเบ้าขณะที่แบดมินตันชายไทยตัดเชือกอินโดนีเซียส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ดวลกับญี่ปุ่นครับพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจทีมชาติไทยครับ
0: ค่ะแบดมินตันเมื่อวานนี้ที่เสียไป1คู่เนี่ยนะคะเราได้1เกมแล้วเพียงแต่ว่าพานิชพลธีระรัตสกุลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็เลยถอนตัวทำให้เราเสียแต้มนั้นให้กับไต้หวันพูดง่ายๆว่าไต้หวันไม่ได้คะแนนจากเราเลยถ้าเราไม่ถอนตัวเราได้1เกมแล้วด้วยขาดอีก1เกมเท่านั้นในคู่นั้นได้มา2คะแนนจากชายเดี่ยวน้องวิวชายคู่แล้วก็คู่ที่3นี่แหละค่ะที่เราต้องถอนตัวหลังจากได้เกมแรกแต่ชายคู่เราก็มาย้ำคะแนนให้ชนะ3-1คู่ถือว่าเป็นผลงานฝีมือที่เหนือความคาดหมายนะคะชายคู่เราพลิกชนะไทเปหรือไต้หวันเนี่ยทั้ง2คู่เลยนะคะวันนี้ก็ตัดเชือกอินโดนีเซียส่วนนอร์ตันทิตพัฒน์ดาวรุ่งพุ่งแรงนักตบลูกเด้งเทเบิลเทนนิสของไทยวัย16ปีโค่นมือ8โลกและเป็นอดีตมือ1ของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมแม้เราจะแพ้ไป1-3คู่นะคะเราได้1แต้มจากนอร์ตันวัย16ปีที่โค่นอดีตมือ1โลกเนี่ยถือว่าคนในวงการเทเบิลเทนนิสของโลกต้องจับตามองนักตบอนาคตไกลของไทยคนนี้นะคะอายุเพียง16ปีนะคะสร้างชื่อกระฉ่อนทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกจากดร.นิตินันท์พันธวีนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตาม Traffic Edu ทำอะไรอย่างไรบ้างสถิติออกมาดูเหมือนจะพูดเรื่องอาคารชำรุดแล้วก็มีการกลั่นแกล้งรังแกกันในสถานศึกษาและบนโลกออนไลน์มากเพียงใดหรือมีเรื่องอื่นๆอย่างไรวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณอดิศักดิ์ดงสิงห์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
4: เธอเป็นเหมือนโลกของฉัน
3: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
5: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
6: ปาร
5: ี
6: สจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านหมดแล้ว
7: รัมซิงจากมุมไบ
5: ปิดไฟแล้วครับ
3: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
3: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ติดตามในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะคะสพท.กระทรวงศึกษาธิการจริงๆศูนย์พิทักษ์สิทธินี้มีในระดับกระทรวงแล้วก็มีในหลายๆหน่วยงานนะคะศูนย์นี้อยู่ในสพท.ผู้อำนวยการศูนย์คือคุณอดิศักดิ์ดงสิงห์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะเรื่องราวของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของสพท.เนี่ย Traffic Edu นะคะที่เกิดขึ้นเป็นระบบรองรับเรื่องร้องเรียนศูนย์นี้ทำหน้าที่หลายอย่างแต่ Traffic Edu นี่เป็นระบบที่มาแล้วคนคุ้นเคยกับ Traffic ฟองดูทราบว่ามีการไปพูดคุยหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทำความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะนำระบบ Traffic Edu มาใช้นะคะมีที่มาที่ไปและความตั้งใจอย่างไรสำหรับ Traffic Edu นี้คะ
4: คือต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับว่า Traffic Edu เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ Traffic Fondue นะครับเวลาเราจะแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับร้องทุกข์หรือแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่สบายใจเนี่ยก็จะเข้าไปที่ LINE นะครับก็คือ @traffic_fondueแล้วพอเข้าไปสู่ Traffic Fondue เนี่ยเราจะเจอสัญลักษณ์นะครับในตัวTraffic Fondue ก็คือเป็น Traffic Edu หรือ Traffic Edu นี่แหละครับแล้วเราก็แตะที่สัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการก็สามารถที่จะแจ้งเหตุนะครับแล้วก็ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ Traffic Edu ของเราได้เลยซึ่งที่ไปที่มาเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนาร่วมกับTraffic Fondue แต่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็เป็นการพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุของสปท.แต่เดิมนะครับที่เรามีการรายงานเป็นแมนนวลนะครับผ่านไลน์แล้วก็ผ่านเปเปอร์มาเป็นการรายงานผ่านระบบ Traffic Edu หรือว่า Traffic Fondue นี่เองครับผม
3: ค่ะขั้นตอนในการเข้าถึง Traffic Edu นี้ก็คือต้องไปแอดไลน์ Traffic Fondue เสียก่อนถูกไหมคะ
4: ใช่ครับผม
3: ค่ะชื่อบัญชีคือ @ Traffic Fondue ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับผม @traffyfondue Traffic Fondue ได้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบ Traffic Fondue แล้วเราก็แตะที่สัญลักษณ์ของคำว่า Traffic Edu ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการก็จะแยกมาในห้องของกระทรวงศึกษาธิการเลยครับ
3: อ๋อทุกๆครั้งที่เราจะร้องเรียนเราต้องแตะอย่างน้อย2ครั้งถูกไหมคะ
4: ครั้งเดียวครับผมแตะแล้วก็ข้างในเนี่ยพอเราแตะเข้าไปปุ๊บเราจะมีกรอบมิติของภัยซึ่งภัยที่เรานิยามไว้มีทั้งหมด6ชนิดที่จะร้องเรียนได้นะครับก็ขอยกตัวอย่างได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงว่าเราวันนี้เราร้องเรียนเรื่องไซเบอร์บูลลี่ในโรงเรียนสมมุตินะคะไซเบอร์บูลลี่ของนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราแตะเข้า @traffic_fondue แล้วก็ไปแตะที่ห้อง

0: แคฟฟี่เอ็ดดูแล้วก็ร้องเรียนเลือกภัยทั้งหลายเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องภัยแล้วเมื่อถึงวันพรุ่งนี้เราจะร้องเรียนอีกทีเราต้องเข้าแคฟฟี่ฟองดูอีกไหมคะ
1: ก็เข้าเหมือนเดิมเราจะกลายเป็นเพื่อนแล้วเราเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะกลายเป็นเพื่อนกับเอ็ดดูแคฟฟี่ EDU ไปเลยครับ
0: อ๋อค่ะแต่สองครั้งแค่ครั้งแรกที่เหลือก็จะเป็นเพื่อนของแคฟฟี่ EDU เอ็ดดูนี้ไปได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะทีนี้ภัยที่มีการจำแนกเอาไว้เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่มีภัยอะไรบ้างนะคะ
1: เบื้องต้นก็มีทางด้านสิทธินะครับแล้วก็มีภัยความรุนแรงภัยสุขภาพแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงภัยออนไลน์หรือว่าภัยไซเบอร์ภัยสังคมและสภาพแวดล้อมแล้วก็ภัยอุบัติเหตุแล้วก็เหตุฉุกเฉินไฟไหม้อะไรเงี้ยครับเป็นต้นซึ่งล่าสุดเราก็จะเห็นข่าวไฟไหม้โรงเรียนแต่ว่าก็จะมีนักข่าวที่ลงพื้นที่ก่อนเราเบื้องต้นเราก็อยากที่จะให้ประชาชนตลอดจนครูนักเรียนนะครับได้แจ้งผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูหรือว่าทราฟฟี่ EDU มาครับ
0: ค่ะแล้วขั้นตอนในการทำงานของทราฟฟี่ EDU คืออย่างไรบ้างคะ
1: อ๋อเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีผู้แจ้งเหตุมานะครับข้อมูลเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ที่ฐานระบบของทราฟฟี่ EDU เราแล้วก็จะมีแอดมินนะครับที่สพฐนะครับเป็นฮับคอยรับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จแล้วเราก็จะกันกรองเคสซึ่งก่อนที่จะมาถึงตัวแอดมินเนี่ยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยก็จะมีการกันกรองเคสก่อนว่าเคสจริงหรือว่าเคสปลอมอะไรเงี้ยนะครับ
0: ซึ่
1: งพอเวลาเคสเข้ามาที่ส่วนกลางแล้วก็จะมีแอดมินในการกันกรองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินเนี่ยนะครับก็จะพิจารณาเคสเร่งแก้ปัญหาแล้วก็ forward เคสไปที่พื้นที่นะครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีอยู่ประมาณ245เขตทั่วประเทศไทยนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีในขณะเดียวกันเราก็จะทำงานประสานกับสำนักงานเขตตลอดเวลาเพราะเรื่องเนี่ยจะมาสองทางทั้งที่ส่วนกลางแล้วก็ที่เขตพื้นที่ครับที่จะพัฒนารูปแบบการทำงานจากเดิมที่อาจจะแบบเรื่องอาจจะตกหล่นหรือเรื่องอาจจะหายหรือแม้กระทั่งตัวผู้ร้องเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าที่จะร้องเข้ามาเพราะว่ากลัวต่ออะไรต่างๆนานาแต่คราวนี้พอเราทำอย่างเนี้ยผู้ที่ประสบเหตุหรือไม่สบายใจเขาสามารถที่จะร้องเรียนร้องทุกข์ได้ทุกที่ตลอดเวลาเลยครับ
0: ค่ะในการเข้าไปให้ข้อมูลใน Traffic Edu นี่นะคะเราให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงใดแค่ไหนระบบต้องการข้อมูลอย่างไรแล้วแอดมินเนี่ยทำหน้าที่เร็วแค่ไหนเป็น AI ใช่ไหมคะในการกลั่นกรองว่าจริงไม่จริงแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจริงหรือไม่จริงมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
1: อ๋อเป็น AI สกัดกั้นข้อมูลแค่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าแอดมินจริงๆคือคนนะครับคนที่อยู่ที่สพฐและเราก็จะมีระบบแจ้งเตือนเหตุเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เนี่ยเวลาการรับเคสเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการแนบภาพแนบหลักฐานแนบคลิปเราสามารถที่จะเขาเรียกว่ายังไงครับผมก็คือเขียนเป็นคล้ายๆกับเรียงความหรือเป็นข้อความหน้าเยอะมากประมาณนึงเลยครับผมแล้วก็แนบคลิปแนบภาพนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแชร์โลเคชันของเหตุที่เกิดขึ้นพอแชร์โลเคชันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ของแต่ละสำนักงานเขตก็จะแบ่งได้เลยเพราะว่าในระบบเนี่ยก็จะมีแอดมินที่เป็นแอดมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็คอยรับเรื่องเหมือนกันทีนี้ทางสพฐเราก็จะรับเรื่องแล้วก็ forward case ไปอย่างที่ผ่านๆมานะครับเราเปิดใช้ระบบมาประมาณ1เดือนนะครับที่เราเทสระบบไปหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้แถลงนะครับพอเราเปิดใช้ระบบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างที่จะรวดเร็วขึ้นและเราสามารถที่จะ forward case ไปให้พื้นที่แล้วแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าเดิมนะครับประมาณนั้นนะครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าไปให้ข้อมูลเราเขียนบรรยายเป็นความเรียงหรือการแนบภาพแนบลิงก์หรือแชร์โลเคชันหรือให้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทาง AI จะคัดกรองความถูกต้องว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถูกไหมคะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโมกุขึ้นมาเหล่านี้เป็นต้นแล้วมีแอดมินประจำอยู่เป็นคนของสพฐหรือเป็นคนของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานยังไงบ้างคะ
1: คือแอดมินเนี่ยเราเป็นข้าราชการส่วนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งแต่ที่สพฐเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ของสพฐประจำนะครับแล้วก็มีการลงนามใน MOU ตลอดจนอบรมแล้วก็มีการก็คือมีกฎหมายในการคุ้มครองพยานนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะครับรวมไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่ด้วยเพราะแต่เดิมต้องขอนำเรียนนะครับว่า ข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดเผย อยู่แล้วล่ะแต่ว่าระบบ Draft EDU จะดีอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาร้องเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นผู้ร้องแต่เราจะทราบเพียงแค่ข้อมูลแล้วก็ต้นสายปลายเหตุว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นที่เหตุเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะไปเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นๆครับ
0: ค่ะคือไม่มีให้กรอกว่าใครเป็นคนร้องถูกไหมคะเราไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลตรงนี้
1: ใช่ครับเช่นสมมติเราไปพบเหตุว่าครูโรงเรียนนั้นจะทำการไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นเราก็สามารถที่จะร้องเข้ามาได้เลยในฐานะที่เราเป็นผู้ร้องเราไม่ต้องระบุตัวตนเนี่ยนะครับแต่ว่ามีข้อมูลนิดนึงนะครับแล้วก็มีภาพมีหลักฐานอะไรเงี้ยเป็นต้นครับ
0: ค่ะการที่ผู้คนร้องเข้ามาโดยที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ร้องเนี่ยนะคะมีการกลั่นแกล้งกันไหมคะ
1: การกลั่นแกล้งถ้าเกิดว่าร้องเข้ามาปุ๊บเราก็จะไปตรวจสอบครับผมแอดมินที่เป็น AI ก็จะกลั่นกรองในระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ตัวบุคคลก็จะเป็นผู้ที่รับเรื่องนะครับแล้วก็อ่านศึกษารายละเอียดก็พอเราทำงานคู่ขนานกันกับเขตพื้นที่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการกลั่นแกล้งพอเราตรวจสอบแล้วถ้ามีก็ไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะเราก็จะเคลียร์เคสง่ายขึ้นนะครับ
0: ค่ะในการร้องเรียนเข้าไปขั้นตอนในการดำเนินการต่อเนี่ยเพื่อที่จะจำแนกภัยต่างๆเนี่ยเขาคลิกภัยได้ถูกต้องไหมหรือว่าเรายังต้องมากลั่นกรองจำแนกภัยให้มันเหมาะสมแล้วเราดำเนินการต่อแต่ละภัยด้วยคนที่เรา forward ไปถึงต้นเรื่องเลยเพื่อให้ไปจัดการในพื้นที่ได้เลยหมายถึงแจ้งให้รู้แล้วให้จัดการแล้วเราตามไหมคะว่าเขาจัดการหรือไม่อย่างไร
1: อ๋อเรื่องนี้สำคัญมากเลยคือเราทำ Traffy EDU ขึ้นมาเนี่ยเราต้องการการทำงานคู่ขนานอย่างที่ผมได้เรียนตอนแรกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องในสมัยก่อนอาจจะโดนเก็บหรืออาจจะหายไประหว่างทางหล่นไปอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้พอเรา forward ไปให้เขตพื้นที่ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนการทำงานเราก็จะให้ area หรือว่าเขตพื้นที่แก้ไขปัญหาก่อนพอเขตพื้นที่แก้ไขปัญหาจัดการปัญหาแล้วถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะปิดเรื่องแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่สำเร็จเนี่ยทางส่วนกลางจะลง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเรามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเพราะว่าในระบบเนี่ยทางผู้ร้องจะเห็นเลยว่าตอนนี้เรื่องอยู่ที่ไหนแล้วก็ทางสปท.ก็จะรู้เหมือนกันเราจะมีไทม์ไลน์ในระบบชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ใครเป็นคนถือเรื่องอยู่แล้วเรื่องดำเนินการถึงลักษณะไหนเรื่องค้างเกิน3วัน5วันหรือ7วันหรือไม
0: ่
1: ในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันช้าเกินไปก็จะมีการฟอลโล่แล้วก็ติดตามจากส่วนกลางนี่แหละครับแล้วสำนักงานเขตพื้นที่ก็จะแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกับส่วนกลางครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องมีบุคลากรและมีขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องต่อเนื่องมาและดำเนินการอย่างทันท่วงทีต้องตั้งอะไรขึ้นมาใหม่ไหมคะ
1: แต่เดิมเรามีอยู่แล้วครับแต่เดิมเรามีศูนย์ความปลอดภัยแต่เราแค่ปรับเปลี่ยนจัดตั้งเป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของสำนักงานเขตและสถานศึกษานะครับในประเด็นต่อมาคือก็จะมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีท่านผอ.กลุ่มนะครับแล้วก็มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเป็นม้าเร็วแล้วก็เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นอกจากนั้นก็มีผู้บังคับบัญชาในระดับพื้นที่ก็คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลในระดับเขตพื้นที่ได้ครับผม
0: ค่ะการปิดเรื่องเรามีตัวชี้วัดไหมคะว่าเมื่อไหร่หรือเกณฑ์ตัวไหนที่แสดงว่าต้องปิดเรื่องได้แล้วจบแล้วทำสำเร็จแล้ว
1: ก็จะมีสีนะครับในระบบถ้าเกิดว่าเป็นเคสแดงเนี่ยการปิดเรื่องก็จะนานหน่อยผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิ่งเรื่องของเด็กเรื่องของครูอะไรลักษณะนี้ก็จะสามารถปิดเรื่องได้ไวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่กระทำผิดทางวินัยหรือการกระทำอนาจารตามที่เราได้เห็นภาพในข่าวในสื่อต่างๆอันนี้ก็จะมีกระบวนการทางวินัยที่เราไปเอ็กซ์กับครุสภาซึ่งครุสภาเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องจรรยาบรรณโดยตรงส่วนกกต.ก็จะดูแลเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพนะครับในส่วนของหน่วยงานเหล่านี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแน่นอนว่าทำหลายก็จะยาวหน่อยแต่ว่ามันก็จะจำแนกออกไปว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในเรื่องเหล่านี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยการปิดเรื่องสามารถทำได้เลยทำได้เร็วถ้าเกิดว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วซึ่งมันเป็น KPI ในการชี้วัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งศูนย์ส่วนกลางแล้วก็ของศูนย์ในเขตพื้นที่ด้วยครับผม
0: ค่ะคนปิดเรื่องนี่คือต้นทางคือสพท.หรือปลายทางสำนักงานเขตสามารถแจ้งว่าจบแล้วเราตรวจสอบไหมคะว่าสมมติไซเบอร์บูลลี่เนี่ยแจ้งมา แล้วทางโน้นบอกว่าปิดเรื่องแล้วเราดูไหมคะว่าเด็กที่ถูกบูลลี่สภาพจิตใจเป็นอย่างไรยังถูกกระทำซ้ำหรือเปล่าเขายังมาโรงเรียนอยู่ไหมเนี่ยปิดได้อย่างไรมีตัวชี้วัดอะไรคะ
1: การปิดเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับผมก
0: ็
1: คือจะต้องมีการรายงานในระบบเหมือนกับรายงานเป็นเปเปอร์ของทางราชการนั่นแหละครับแล้วก
0: ็
1: แนบหลักฐานว่ามีกระบวนการมีวิธีการในการปิดเรื่องที่ยั่งยืนถ
0: ึ
1: งจะสามารถปิดเรื่องในระบบได้คราวนี้ถ้าเกิดพอเราปิดเรื่องปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเคสนั้นนะครับว่าพอเราปิดแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจมากๆว่าเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จบแล้ว
0: ค่ะ
1: นึกออกใช่ไหมครับทีนี้
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากส่วนกลางก็ต้องมีคนที่คอยวิเคราะห์ถูกไหมคะวิเคราะห์การปิดเรื่องว่าปิดได้จริงหรือเปล่าทางโน้นก็ต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องนี้จะต้องปิดอย่างไรแบบไหนจึงเรียกว่าปิดได้แล้วอันนี้คือความละเอียดอ่อนของแต่ละเรื่องเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเด็กหรือครูไม่กล้ามาบอกผู้ใหญ่โดยตรงไม่บอกผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาเลือกที่จะไปใช้ช่องทางเนี้ยมันต้องมีความซับซ้อนอะไรบางอย่างที่มันใช้เวลาหรือต้องศึกษาวิเคราะห์คนที่มีจิตวิทยาหรือเข้าใจปัญหาเข้าใจผู้คนซึ่งไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยเรามีวิธีการทำให้เกิดคุณภาพในกระบวนการนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ตรงนี้สำคัญมากคำถามนี้ดีมากครับผมเนื่องจากว่าการทำงานในพื้นที่เนี่ยแล้วก็การทำงานในส่วนกลางเนี่ยเราร่วมกับสหวิชาชีพนะครับเมื่อกี้จะนำเรียนว่ามีพม.แล้วก็มีกรมส่งเสริมสุขภาพจิตแล้วก็มีกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เราเข้ามาทำงานร่วมกันแล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะมีการ MOU ในการปฏิบัติงานก็คือมีทางตำรวจนะครับที่เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับก็จะต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องมากไปกว่านั้นนะครับเราก็มีนักจิตวิทยาแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะเลยที่เป็นเคสหลายๆเคสเราหนีความจริงไม่ได้ที่เราเจอเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอะไรต่างๆนานาในสถานศึกษามาเยอะพอสมควรเพราะงั้นแล้วการแก้ไขปัญหาเราเลยต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนในการแก้ไขโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นสำนักงานเขตเนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเลยความสามารถของนักจิตวิทยาสำนักงานเขตไปเนี่ยเราก็จะประสานสหวิชาชีพเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับ
0: ค่ะข้อมูลที่รายงานมาก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รายงานเข้ามาว่าครบถ้วนถูกต้องไหมก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับต้นทางที่ต้องพิจารณาถูกไหมคะคุณอดิศักดิ
1: ์ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะอย่างเช่นกรณีที่มีการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนโดยผู้มีอำนาจเหนือเด็กจะใครก็ตามยกตัวอย่างแล้วผู้บังคับบัญชาบอกว่าทำหนึ่งสองสามแล้วปิดเรื่องแล้วผอ.บอกแจ้งว่าให้แจ้งปิดเรื่องแล้วแจ้งสำนักงานเขตปิดเรื่องแล้วเรื่องนี้จบไหมคะ
1: เรื่องนี้ยังไม่จบครับเพราะว่าส่วนกลางก็จะพิจารณาแล้วก็ติดตามประเด็นผมต้องขออนุญาตนำเรียนก่อนว่าเมื่อกี้หกภัยไม่ได้รวมเรื่องการคุกคามทางเพศแล้วก็ผู้บริหารกระทำผิดนะครับการคุกคามทางเพศกับผู้บริหารกระทำผิดเนี่ยคนที่จะสามารถเข้าเห็นข้อมูลการร้องเรียนสองประเด็นนี้ได้เนี่ยมีเพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกเหมือนของสพท.ก็จะมีแค่หนึ่งคนก็คือตัวผอ.ศูนย
0: ์
1: ของสำนักปลัดก็จะเห็นเพียงแค่หนึ่งคนก็จะมีการประสานงานโดยตรงเหมือนตัวผมก็ต้องทำงานเหมือนกันนะครับก็คือตลอดเวลาแล้วก็ประสานงานโดยตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตแน่นอนว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตก็จะมีโพสิชันในการการันตีในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็ละเอียดอ่อนที่ไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเนื่องจากว่าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นขึ้นมาก็จะส่งผลทั้งในด้านลบพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยในการประสานงานก็จะเป็นทางผอ.ศูนย์ของส่วนกลางของเขตพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเพราะฉะนั้นการปิดเรื่องราวเหล่านี้มันจะต้องชัดเจนแล้วก็ 100% ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปิดแบบปิดโดยการกระทำการภายในเราจะต้องมีการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่ออกมาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมนะครับ
0: ค่ะสุดท้ายนาทีเศษ1เดือนดูสถิติสักนิดได้ไหมคะว่ามีภัยอะไรมากน้อย1 2 3ค่ะ
1: 1เดือนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความไม่สบายใจนะครับของคุณครูที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารกระทำผิดเป
0: ็
1: นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ประเด็นนึงที่สำคัญก็คือภัยออนไลน
0: ์
1: เด็กเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปิดเทอมนะครับแล้วก็เด็กๆก็ยังไม่ได้ร้องเข้ามาเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็จะเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากด้านสิทธิกับภัยอุบัติเหตุเป็นหลักครับผม
0: ค่ะ เราดำเนินการเป็นผลสำเร็จ
1: ถ้าเป็นร้อยละก็จะคิดเป็นร้อยละ3